0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับครั้งนี้มีทั้งหมด6ตอนด้วยกันในชุดที่ชื่อว่า Preparing Our Students for the ASEAN Community with the 5 C'sGood morning. Welcome you all to the English language teacher training video conferencing program. The theme of this series is preparing our students for the ASEAN community with the 5 C's. This program is supported by the Distance Learning Foundation together with the American Embassy Bangkok and TOT Public Company Church. May I now invite.Mr. Damon A. Anderson, our former Regional English Language Officer, to give a speech. And he's giving a speech on video because he has just left Thailand for his new post in Iraq, and he has kindly videotaped his speech to join us with this opening session.
1: Sawadee Ka from Washington, D.C.My name is Damon Anderson, and I am the former RELO Bangkok, and on my way to becoming the RELO Baghdad. I already miss Bangkok tremendously. I would like to thank Ajahn Mattapon and the Thai Royal Distance Learning Foundation, the wonderful TOT team, and the great RELO team, Kunina and Kunate, and your marvelous instructor, Kun She, for giving me a minute.To address you at the opening of this new series. I believe that you will find this new series very exciting and very useful, especially with the focus being on preparing your students to be good ASEAN citizens, ready to live and compete in the new ASEAN integrated community. This series will culminate the work you have done in the previous couple of series, andit will end with a wonderful final project. The Thai Royal Distance Learning Foundation, I feel, is really to be applauded for the work that they are doing with you and for all the teachers in Thailand to help you all to be up to date with new ideas and new activities for meeting the needs of today's students.Knowing what a creative team Ajahn Che and Ajahn Marty are, I wish I could be with you. But I will be watching you from the internet, and I wish you success and fun as you participate in this new series. So, as I said, I'll be watching you and learning from you as well, because I think you all are very creative and have wonderful ideas. And so, I'm wishing you all the best.And thanking you for all that you have done to help the English teaching community, not only throughout Thailand, but throughout the ASEAN region with this wonderful Royal Distance Learning Foundation project. Thank you and good luck. Sawadee Ka.
0: Thank you very much, Kun Damon. ค่ะ ที่จบไปก็คือ คุณ Damon Anderson นะคะอดีต Regional English Language Officer ประจำประเทศไทยประจำสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะท่านเพิ่งเดินทางกลับไปที่กรุงวอชิงตันดีซีเพื่อที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ที่กรุงแบกแดดประเทศอิรักค่ะก็ทุกท่านก็ส่งกำลังใจไปให้ท่านนะคะต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านพันศักดิ์สุเมธจรัสท่านผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงข่ายบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนกล่าวในฐานะผู้ให้การสนับสนุนค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
2: กราบเรียนท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมท่านอาจารย์เจรัญชันเซต

0: ท่านผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพท่านอาจารย์คุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในห้องประชุมแห่งนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายรวมทั้งคุณครูและท่านอาจารย์ผู้รับชมอยู่ทั่วประเทศกับผมในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมระบบคอนเฟอเรนซ์ปี2556ในวันนี้บริษัท TOT จำกัดมหาชนนั้นยินดีที่ให้บริการเป็นหน่วยงานหลักในการให้การสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษการอบรมครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของ TOT ในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและการให้บริการเพื่อสังคมเนื่องจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนนั้นเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเป็นผู้นำในด้านโทรคมระดับชาติที่มีความพร้อมในด้านโครงข่ายโทรคมและอุปกรณ์ในการสนับสนุนในด้านต่างๆหัวข้อการอบรมในวันนี้นั้นเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสสังคมในขณะนี้ผมคิดว่าผู้ร่วมอบรมจะได้รับประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมทั้งผู้สอนเองทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนผมขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์และครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรในวันนี้นั้นและหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังและสามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดีขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะท่านพันศักดิ์สุเมธจรัสท่านผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการบริษัท TOT จำกัดมหาชนค่ะI would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible. Thanks to Mr. Damon A. Anderson, former RELO, for his continuing support. Kun Panisra Loxton, Assistant to Regional English Language Officer, U.S. Embassy Bangkok. Thanks to Ajahn Sharon Sanchez and Dr. Marty Anderson regarding academic contributions. My thanks also go to the staff of TOT Public Company Limited and Distance Learning Foundation Hua Hin for their technical support. I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your teaching. May I now declare the distance video conference teacher training program on preparing our students for the ASEAN community with 5Cs open. Thank you. And may I now invite Ajahn Sharon Sanchez to start the session. Ajahn Sharon, please.
2: Thank you. Sawadee ka. Good morning. Welcome everyone here in Bangkok. Welcome everyone in Nong Khai and Hua Hin. Thank you very much for this opportunity again in our latest series on preparing our students for the ASEAN community with the 5Cs. Thank you to the Royal Distance Learning Foundation, to TOT, the wonderful team at TOT, to US Embassy RELO, Mr. Damon Anderson, who unfortunately is not here. Thank you for his message, Ajahn Narapon, Kunina, and of course, to you, the teachers. Without you, we would not be here. And so for this series, we will be connecting the ASEAN community and how to prepare our students for the opening in 2015 or 2015, how we can better prepare our students with the five C's. And we'll get into those five C's today, and of course, the rest of the series. So our first session for today will focus on just the foundations of the five C's and on two of them, culture and collaboration, how those two are going to be foundations, core principles of the five C's throughout the series, throughout our six sessions. So that is our session one, culture and collaboration, the two C's as core principles. Let's get started, shall we? Okay. So the goals of this first session are four things. To explore these 21st century skills. We are now in the 21st century. It's going fast. And as we know it, we will be heading on to new territories with our students, new technologies. And so we're going to explore, you're going to explore with each other, what these 21st century skills are, what our students need to succeed in the 21st century. Familiarize ourselves with these five C's, these mysterious five C's, and establishing culture and collaboration as the foundational principles, as I've mentioned. And then applying these two, making a connection with the preparation of our students for the AEC. So let's explore. First activity, brainstorming, discussing with each other. Yes? These two questions. What skills do you think that our students need here in Thailand and the ASEAN community? What do you think our students need to thrive and to succeed in the 21st century? And how would these skills be beneficial for the ASEAN community in 2015 and beyond? So give you about 2 minutes to talk with each other, old neighbors, new neighbors, and then let's share with everyone. Thank you.
1: ค่ะท่านอาจารย์เชนะคะก็ได้เริ่มต้นนะคะเซสชั่นแรกของชุดนี้นะคะด้วยชื่อว่า Culture and Collaboration as Core Principles นะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าเป็นการ5 C's ท่านยังไม่ได้เฉลยนะคะว่าคืออะไรแต่ว่าให้เราลองคิดดูก่อนนะคะ brainstorm ระดมสมองกันว่าทักษะที่ผู้เรียนในยุคนี้เนี่ยนะคะต้องใช้นะคะเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จนะคะในศตวรรษที่21เราอยู่ในศตวรรษที่21แล้วก็กำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะในอีก2ปีข้างหน้านะคะทักษะอะไรที่คิดว่าผู้เรียนมีความจำเป็นนะคะแล้วก็มีประโยชน์ยังไงทักษะเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรในการที่จะช่วยนำพาประเทศของเรานะคะเรียนของเราในฐานะคนรุ่นใหม่นะคะพลังของชาติเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ2นาทีค่ะทักษะอะไรและประโยชน์เป็นอย่างไรมีประโยชน์อะไรค่ะ
2: All right, so I hope that you're wrapping up just some ideas. And we'll start with Bangkok, then after Hua Hin, then Nong Khai. Any ideas you have? Anyone here in Bangkok would like to share what you talked about? Either the first question or the second question. It's up to you.
1: เชิญเลยค่ะท่านอาจารย
2: ์ Oh yes we need a microphone over there can we get a microphone there or maybe you can walk to a microphone
3: I think the speaking skill and listening and writing skill is very important. Mm. Because if you can listen and if you can write the essay or anything, you can understand with other people. Mm. Yes.
2: Yes, thank you very much. The basic skills, right, of listening, speaking, writing, communication, it will lead to opening relationships.
3: Yes.
2: With other people, other cultures. Yes. Thank you very much.
3: Thank you.
2: Okay. Yes.
4: Excuse me. I think five skills. First, communication skill, technology, life skill, critical thinking skill, and the last one is self-acquiring knowledge.
2: And how are they beneficial for the ASEAN community?
4: They can acquiring knowledge while they study, and they can manage their further study and sustain their life skill, sustain their lifelong learning. Mm. Because in the ASEAN world, language is necessity.
2: Yes.
4: Especially foreign language, right. ASEAN language.
2: Right.
4: I think maybe this is English.
2: English as the language,
4: yeah,
2: of communication among the countries.
4: But reading, writing, speaking, mm-hmm, listening is the basic skill in language.
2: Right. Thank you very much. Yes, you said many very excellent points there. And I want to highlight too, you mentioned five skills. And one that struck me was the technology, because as we know, we have the basic technology of a pen and paper, but then it moved on to a computer and now iPads, for example. And it's moving quite fast, and we have to prepare our students to be able to adapt with them and use it as well as the teachers, right? And you did bring up a good point. It's not just for studying, but also for lifelong learning in order to succeed outside the classroom. Thank you. One more in Bangkok would like to share before we move to Hua Hin. Anyone else? Something new to add? Perhaps? If not, we will move to Hua Hin. Would anyone like to share their ideas in Hua Hin about some skills for the 21st century? Or to explain further what was discussed here?
5: After we have brainstorming already, so the idea that we got is that besides from communication skill, of course, very important technology skill, and then what we have talked to each other is being active, like to learn and active to learn, and then active to do something new, to learn anything. And then other skill is creativity. Yes, we have to have something new. We have new idea. We like to create something different. Yes.
2: Right. Thank you very much. Yeah. Great point. Active, being participatory, not just sit and wait, but do, right? Think and then do and apply. That's excellent. We have to encourage our students to be more active. And with that activity happening in our minds and with what we're doing in our classrooms and outside the classroom, we exercise our creativity. We work it out. We make our brains stronger when we're active. Thank you very much. And how about in Nong Khai? Some extra ideas there to share?

0: the people, the weather, just what Mr. Wisanu said, right? So you're basically agreeing with him on this. Anyone else? Any site? Back to Hua Hin or Nong Khai? We didn't forget you. Any disagreements? We can disagree, right?
1: Okay, I'm from Hua Hin. Yes. The first, I'm agreed. I would like to say that I promote our country that to be known all around the world. In Thailand, for example, I will promote for the culture, tourism, and the kindness, security. The most important is the Thailand is the land of the mind. I would like to promote to another country to know Thailand. Okay.
0: And being open to other countries, learning about Thai culture. Yeah. Excellent. And Nong Khai?
2: Hello.
0: Hello.
2: I agree with the second one, but the first one, I think rest in my area is quite poor, and the cost of living in my area is the cost of living in for Thai people in my area is low. I think that, so I did not agree with the first one. Thank you.
0: Mm-hmm. Okay, all right. So you're disagreeing because some parts of Thailand are not very developed and still quite poor, in your words. And so how would the ASEAN community help that? It's my follow-up question to Nong Khai. And anyone else, actually. Thinking about how... Oh, yes, Ajahn.
3: One more, please. Personally, I know some students who just come back from the foreign country. I'm not sure that which exact country. He's got the gold medal from Physics Olympiad. But the big problem that he is faced many times and why he's sitting in the competition is English. Mm. Actually, he's very excellent in his field, but the big problem is English. Yes, he's got the first, he got the gold medal. But the big problem, when he must go beyond the stage to get the medal. Mm. And yeah, finally, he must say something. Mm. Mm. That is a problem.
0: That's a
3: he
0: problem.
3: Just say, just like a snake, fish, English.
0: Uh-huh.
3: That's it. It only 10 seconds, and he say, thank you. That is excellent from him. But so this is a big problem. I think that the government choose support not only in his excellent skill, physics, biology, or chemistry, but also have to promote and support and enforce him in the English as well to be the weapon for him to fight in the world stage. Thank you.
0: All right. Thank you. Well said, always, Ajahn. That's an excellent example of how a very bright student in physics and science, or any bright student in a specific subject, but the English skill is just not the same level. And that's how we as teachers can come in and help them. That this a skill in English language, excuse me, as I was making a mistake saying that, but being strong in speaking and communicating is a way to be more competitive, or if not just competitive, but to succeed, right? Because then you can share your knowledge with other cultures and other countries, and they can benefit from your knowledge too. So not just benefiting Thailand, but other countries within ASEAN. All right, thank you for that example.
4: ค่ะสำหรับquotations นะคะที่ว่าประเทศไทยนี่น่าจะมีได้เปรียบประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินและหนองคายก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือโค รุงเทพเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอันดับที่หนึ่งเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากจะมานะคะแล้วก็เราก็ยังมีข้อดีในเรื่องอาหารนะคะสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็ประชาชนของเรานะคะคนไทยซึ่งยิ้มง่ายนะคะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราควรจะส่งเสริมนะคะวัฒนธรรมเพื่อให้ต่างชาตินี่ได้รู้จักเราให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าทางท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าแต่ก็มีพื้นที่บางแห่งในประเทศไทยซึ่งยากจนนะคะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งท่านอาจารย์เชก็ตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วประชาคมอาเซียนจะช่วยนะคะพวกเรานะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะยากจนนะคะหรือว่าห่างไกลได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งซึ่งเราจะ อภิปรายกันต่อได้อีกนะคะ อีกอันนึงนะคะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงก็คือว่าแม้ว่าเราจะมีคนเก่งไทยเก่งมากมายทั้งเด็กนะคะที่ไปได้รางวัลเหรียญทองนะคะแข่งขันต่อปัญหาฟิสิกส์แต่ว่าอุปสรรคนะคะของเด็กหรือว่าของคนไทยโดยทั่วไปก็คือเรื่องภาษาอังกฤษนะคะไม่สามารถที่สื่อสารได้เพราะฉะนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ควรจะส่งเสริมนะคะการที่จะทำให้พวกเรานะคะทั้งนักเรียนทั้งประชาชนเนี่ยได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อให้เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะประชาคมอาเซียนซึ่งก็นี่ก็เป็นจุดประสงค์ของการจัดการสัมมนาการอบรมในครั้งนี้ของเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้ท่านอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่สอนภาษาอังกฤษได้รับทราบนะคะปัญหานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในการที่จะไปส่งเสริมให้นักเรียนของท่านนะคะได้ก้าวหน้าพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
0: Thank you. Now, just a little extra. This quotation activity is an excellent way or a type of activity that you can also do with your students. Not these quotes, but any quote. This is already activating your critical thinking skill, right? Reading something and applying it with what you know, trying to evaluateand interpret a quotation and some ideas. Just a little something I wanted to share, something I do with my students also. Have a quotation, think about it, and respond. So let's move on with these five C's. We have a foundation now. We warmed up our brains with ASEAN community. And if we could go to the next slide, it's not letting.Could we have the next slide, please? And the next slide introduces us to the five C's. Here we go. Thank you. And here we are, communication, critical thinking, creative thinking, culture, and collaboration. And this is an adaptation of the P21 project, or Partnership for 21st Century Skills in the United States. And we're just adapting that.For ASEAN community and for our students. So let's go with the first one of critical thinking. We practiced that a little bit. We applied it with a quotation. So share your thoughts. Just quickly think about this. And any site, just chime in and share. Turn on your mic and say, yes, I want to share my idea. Why is this skill more valuable today than ever before?So again, thinking about our students, ourselves. Think about it for a moment, and any site, just respond.

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพาสค่ะโคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะ

รูปสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าlight reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับ Ribulose นะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate

กิสเรทนะครับมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ 1-3 Bisphosphoric กิสเรทนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของ stroma นะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายใน choroplast นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการ regenerate นะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะ synthesis นะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ dark reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ dark reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin cycle นะคะเกิดขึ้นที่ stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่

0: ที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
1: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
2: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้
1: ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
4: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ให้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบกระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper True Sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper True Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper True Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 เซลล์จากสมการนี้เลยค่ะ E0 เซลล์เท่ากับ E0 แคโทดลบ E0 แอนโอด E0 แคโทดจะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 แอนโอดจะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 เซลล์มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 เซลล์ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่

0: จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: บกับการครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ช่วง E2Mac Report นะครับจะนำท่านผู้ชมไปยังจังหวัดภูเก็ตนะครับไปยังวิทยาลัยเทคนิคกลางนะครับวิทยาลัยนี้มีหลักสูตรที่ทันสมัยนะครับหลักสูตรซ่อมอากาศยานนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรรายละเอียดของหลักสูตรจะเป็นอย่างไรพบกับผู้อำนวยการธวัชชัยหนูอินนะครับพบกันเลยครับ

0: เริ่มจากสถานประกอบการนะครับเข้ามาที่วิทยาลัยนั้นเป็นความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริงนะครับในการช่วยกันพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยานนะซึ่งเป็นที่ขาดแคลนของตลาดนะครับและก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับน้องๆเขาจะเรียนที่วิทยาลัยนะครับหนึ่งปีการศึกษานะครับแล้วก็จะออกไปอยู่ในสถานประกอบการอีก1ปีการศึกษานะครับที่วิทยาลัยก็จะเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพพื้นฐานวิชาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นนะครับแล้วก็เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงอาวุธที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะครับทางด้านช่างอากาศยานนะครับเพื่อมาสอนที่วิทยาลัยนะครับ
1: เริ่มแรกเลยครับเราก็ฝึกการมาเชลลิ่งก็คือการโบกให้เครื่องบินจอดที่หลุมนะครับแล้วก็เราฝึกการ walk around เช็คในการตรวจสอบอากาศยานแล้วก็เราฝึกการเติมน้ำมันแล้วที่สำคัญคือเราฝึกส่งเครื่องนะครับใช่ฝึกส่งเครื่องก็คือการดูระบบด้วยเราดูระบบน้ำมันคุณภา
0: พพื้นฐานเกี่ยวกับด้านอากาศยานทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับจะเป็นภาษาอังกฤษด้านการบินนะครับแล้วก็พื้นฐานวัสดุช่างวัสดุนะในด้านของเทคนิคพื้นฐานนะครับที่จำเป็นนะครับสำหรับในงานช่างครับแล้วก็วิชาสามัญสัมพันธ์ก็เรียนที่วิทยาลัยนะครับตัวเครื่องบินเองเราได้รับความร่วมมือจากสถาบันการบินพลเรือนนะครับที่อนุเคราะห์นะครับสื่อการสอนที่เป็นตัวเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์ลูกสูบนะครับแล้วก็ของท่าอากาศนะครับได้อนุเคราะห์ในเรื่องของเครื่องยนต์แคสเตอร์บายนะครับให้นักศึกษาได้ศึกษาขั้นตอนหลักการทำงานชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการซ่อมนะครับช่างอากาศยานครับที่ฝึก1ปีก็คือจะเอารายวิชาไปเรียนในสถานประกอบการนะครับอาจจะไปฝึกที่สายการบินนะครับสนามบินแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำความรู้กันไว้นะครับว่ารายวิชาต่างๆเหล่านี้นะครับให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงๆนะครับได้ใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะและรายวิชาไปเรียนนะครับ
1: เราสามารถจบปวสนี้เราสามารถทำงานได้เลยแล้วสามารถสอบลายเส้นของไทยได้ครับก็คือเป็นลายเส้นที่ใบรับรองไปประกอบวิชาชีพครับ
0: 1ปีที่ผ่านมานะครับประเมินดูคร่าวๆนะครับนักศึกษามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจนะครับในช่วงปิดภาคเรียนเล็กๆเนี่ยนักศึกษาเข้าไปฝึกงานนะบริษัทเกี่ยวกับการรับเครื่องบินนะเข้าไปดูในเรื่องของ walk around check นะครับที่ดูรอบๆเครื่องบินก่อนเครื่องบินจะขึ้นนะครับก็ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการนั้นชื่นชมมานะครับว่าเด็กมีความตั้งใจสามารถเรียนรู้ได้ดีหลักสูตรแรกครับหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรแรกของสำนักงานคณะกรรมการคณะช่วงศึกษาเลยนะครับเปิดที่แรกที่เดียวที่วิทยาลัยเทคนิคตะลางนะครับในภาคเรียนหน้านะครับก็จะรับนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปีนี้23คนนะครับก็ปีหน้าก็จะรับเป็น30คนนะครับซึ่งจะในเดือนหน้านี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่ครับต้องผ่านการทดสอบจากผู้ทรงอาวุธผู้เชี่ยวชาญนะครับร่วมกับวิทยาลัยในการคัดกรองนะครับสอบสัมภาษณ์นะครับในเรื่องของพื้นฐานเกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ความมีใจนะความสนใจในด้านเครื่องบินนะครับในเกี่ยวข้องกับด้านการบินต่างๆแนวทางนะครับหลักสูตรระดับปวส.นะครับสรุปปวส.อนุปริญญานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อจบแล้วเนี่ยงานรองรับนะครับเงินเดือนเนี่ยมากกว่าในระดับปริญญาตรีนะครับแต่ก็สามารถไปต่อในระดับปริญญาตรีได้ในของวิศวกรรมการบินนะวิศวกรรมของสถาบันการบินพลเรือนนะก็มีรองรับนะครับแล้วก็แนวโน้มอนาคตนะครับก็อาชีวะเองเนี่ยอยากจะเปิดถึงระดับปริญญาตรีนะครับเพื่อรองรับนักศึกษาที่จบไปสัก 4-5 รุ่นเนี่ยได้เข้ากลับมาในระบบการศึกษาของปริญญาตรีของอาชีวะนะครับสถาบันการก็ร่วมได้ตอบรับได้ดีครับก็หลายสายการบินนะครับอยากให้เด็กเราไปฝึกนะครับบริษัทที่เราทำความร่วมมือกันอยู่เช่นบริษัท Case Aviation เนี่ยนะครับก็ยินดีรับนักศึกษาเราเข้าไปฝึกนะครับแล้วก็ร่วมพัฒนาร่วมกันนะครับก็พูดในภาพรวมของหลักสูตรเนี่ยนะครับก็คือปัญหาหลักๆก็คือบุคลากรของอาชีวะเองนะเรายังมีไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคีเครือข่ายที่เราไปทำความร่วมมือในความยั่งยืนเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับเช่นว่าเขาติดขัดอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องหาตัวสำรองอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องวางแผนไว้พอสมควรนะครับในการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรแล้วก็ใช้งบประมาณพอสมควรนะครับแนวโน้มเนี่ยนะโค้ชก็อยากจะปรับเป็นหลักสูตรที่เป็น English โปรแกรมด้วย

0: นะครับเป็น English Program และก็ถ้าเป็นไปได้นะครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะอยากจะให้ผู้บริหารระดับสูงในของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับได้สนับสนุนอาจจะเป็นนักเรียนหรือครูอาจารย์ของเราได้ศึกษาต่อด้านนี้เพื่อกลับมาเป็นครูอาจารย์เพื่อให้มันยั่งยืนยิ่งขึ้นครับก็มาทำหลักสูตรร่วมกันนะครับบางอย่างเราอาจจะดีกว่าของเขาในบางจุดแล้วก็เราใส่รายวิชาที่เป็นมาตรฐานของมาตรฐานสากลเข้าไปนะครับเช่นว่ามาตรฐานของเอียซ่าก็กำหนดในเรื่องต่างๆไว้นะครับเราก็บรรจุไว้ไปในหลักสูตรนะครับแต่ไม่สามารถเอามาเรียนได้ทั้งหมดนะครับเพราะระยะเวลาแค่2ปีเนี่ยไม่พอนะครับถ้าจะใส่ให้ครบมาตรฐานเอียซ่าเลยนะครับก็เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วในจริงๆแล้วในการจะได้ใบเซอร์ของเอียซ่าเนี่ยก็จะต้องไปฝึกประสบการณ์ในสายการบินหรือในเรื่องที่เขาไปมากยิ่งขึ้นครับก็อยากจะฝากไปยังผู้ปกครองนะครับว่าการศึกษาของเรานะครับนะฝึกการปฏิบัติจริงนะครับเมื่อจบเนี่ยนะครับสถานประกอบการรองรับ 100% แน่นอนนะครับยิ่งโดยเฉพาะสาขาช่างอากาศยานเนี่ยเป็นสาขาขาดแคลนที่ตลาดมีความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนปริญญาตรีจะเรียนตอนไหนก็ได้นะครับจบไปทำงานแล้วเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้นะครับเรียนไปด้วยทำงานด้วยได้เป็นทางเลือกนะครับให้แบบผู้ปกครองนะครับเขาอยากจะเชิญชวนนะครับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจนะครับที่มีใจที่จะศึกษาทางด้านช่างอากาศยานนะครับชอบทางด้านการบินนะครับก็เชิญชวนมาที่วิทยาลัยเทคนิคตลาดนะครับก็สามารถเข้ามาดูทางเว็บไซต์หรือว่า Facebook นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของวิทยาลัยนะครับตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครนะครับนักศึกษารุ่นที่2นะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นทางเลือกนะครับและจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับ
1: ช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณครูวัดยางเอ็นนะครับครูท่านนี้สอนภาษาไทยครับเนื้อหาสาระน่าสนใจอย่างไรสอนภาษาไทยให้เด็กสนใจอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางประทีปยอดเกตเป็นครูเชี่ยวชาญภาษาไทยสอนภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะคะปัจจุบันนี้มาอยู่โรงเรียนวัดยางเอ็นประชานุเคราะห์ของอำเภอเมืองพิโลกเขต1อะค่ะ

0: คือทักษะอันนี้นะคะมันจะถูกฝึกสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่เราบรรจุมาจนถึงปัจจุบันนี้วิธีการสอนก็จะใช้แนวคิดของทอนไดท์ทอนไดท์นี่บอกว่ากระทำอะไรบ่อยๆมันก็จะเกิดความชำนาญแล้วก็เรียนรู้เป็นรายบุคคลตามศักยภาพคือครูเนี่ยเวลาสอนเด็กครูก็จะใช้วิธีการสอนจากรูปภาพไปก่อนพอสอนจากรูปภาพแล้วก็ฝึกให้เขาเด็กป.1 นะคะก็ต้องให้เขาอ่านออกเขียนได้ก่อนเรียนรู้สระพยัญชนะการวางรูปสระการสะกดคำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นพื้นฐานที่จะให้เด็กเราเนี่ยอ่านออกแล้วก็เขียนได้พอสะกดคำได้แล้วนักเรียนก็จะต้องอ่านเป็นคำได้ใช่ไหมคะพออ่านเป็นคำได้ปุ๊บก็จะต่อเป็นข้อความเป็นวลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะให้เด็กเรียนรู้ความหมายให้สร้างจินตนาการโดยการใช้คำเนี่ยแต่งประโยคจากใกล้ตัวเราก่อนคือการเรียนรู้จากใกล้ตัวแล้วก็ไปหาไกลเด็กก็จะได้เรียนรู้การสะกดคำการอ่านคำแล้วก็เรียนรู้ความหมายแล้วก็เรียนรู้จากประโยคไปส่วนถึงป.2 นี่เราก็จะให้เริ่มจากประโยคง่ายๆเป็นประโยคที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็เรียนรู้การเขียนข้อความจากรูปภาพส่วนป.3 นี่ก็จะเป็นการเขียนเรื่องเขียนเรื่องจากภาพแล้วก็การอ่านสรุปใจความวิเคราะห์อ่านแบบพิซซ่านะคะทำอย่างนี้มาเรื่อยๆๆโดยใช้วิธีการสอนอย่างที่บอกนะคะคือความกระทำบ่อยๆกระทำซ้ำๆตรงไหนไม่ได้เราก็แก้ปัญหาเป็นรายบุคคลในเวลาเราว่างสมมติตอนเย็นดิฉันนี่ตั้งปรารถนาตัวไว้เลยว่าถ้ามีเวลาจะให้เด็กตอนเย็นแล้วก็ตอนเวลาว่างเพราะตอนเช้านี่จะสอน3ชั่วโมงตอนบ่ายจะว่างก็จะเอาเด็กที่นักเรียนเขาอ่านไม่ออกนะคะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ส่วนใหญ่เราจะเป็นพื้นฐานป.1เอามาแก้ไขเป็นรายบุคคลอย่างเช่นเด็กชายกรเนี่ยก่อนที่เราจะสอนเราจะต้องตรวจก่อนว่าเด็กคนนี้มีพื้นฐานอะไรบกพร่องตรงไหนแล้วเราก็ให้ค่อยๆแก้ไปทีละจุดเหมือนคุณหมอรักษาโรคนะคะคือครูประทีปนี่จะรับผิดชอบเด็กพิเศษด้วยเนาะเด็กพิเศษนี่ก็คือเด็กที่มีอะไรที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นที่ด้อยอะค่ะเวลาเรียนรู้เขาก็จะเป็นมีความทุกข์ถ้าเขาอ่านไม่ออกใช่ไหมคะเราก็จะให้โดยการใช้ความอบอุ่นของเราเนี่ยเราจะต้องดูว่าเด็กคนนี้เขามีสภาพครอบครัวยังไงสมมติว่าครอบครัวแม่เขาแตกแยกอะไรเราก็จะให้ความอบอุ่นตรงนั้นหรือเด็กคนนี้เขาไม่ได้ทานข้าวมาเราก็ต้องดูแลทุกอย่างอะค่ะให้ความรักความเมตตาเขาแล้วเราก็ดึงเข้ามาสู่การอ่านออกเขียนได้วันละหน่อยอย่างสมมติเด็กชายบีเนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้เราให้5คำ2คำ3คำแล้วก็ค่อยดูว่าอาการเขาดีขึ้นไหมก็ที่ทำมานะคะเด็กก็จะบางคนจะเรียนรู้แค่เดือนเดียวบางคนจะเรียนรู้2เดือนบางคนตอนนี้เด็กย้ายมาใหม่ชื่อน้องฟุกน้องฟุกเนี่ยจะเป็นเด็กที่สมาธิสั้นพอเรียนไปเนี่ยเขาจะไม่สนใจเราก็ต้องใช้เทคนิคโดยการเขาชอบเล่นเกมค่ะก็ใช้น้องฟุกเรียนรู้คำนี้เสร็จคุณครูจะให้ไปเล่นเกมนะคะก็ใช้ไปอย่างนี้เรื่อยๆเด็กก็จะติดแล้วก็ค่อยๆแก้ไปเรื่อยค่ะรูปภาพนี่บางครั้งเราก็นำมาจากอินเทอร์เน็ตบ้างบางทีในบทเรียนบ้างหรือรูปภาพที่มันสอดคล้องกับเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะสมมติว่าเราจะเรียนเรื่องสมมติว่าเราจะเรียนของจริงเราก็พาไปดูที่ของจริงก็ได้ที่โรงเรียนเรามีหลากหลายค่ะสมมติเราจะเรียนเรื่องดอกไม้ก็ดอกไม้ได้แล้วแต่สถานการณ์เด็กที่เขาจะเรียนอย่างเช่นคำว่าดอกไม้เขียนยังไงคะนักเรียนมันขึ้นต้นด้วยตัวอะไรสมมติว่าเด็กเขาจะบอกว่าดอเด็กไหนนักเรียนลองออกเสียงสมมติป.1 นะคะนักเรียนลองออกเสียงดอโดยการที่เราจะต้องทำปากให้เขาดูจากเราสาธิตก่อนอย่างเช่นส่วนใหญ่ที่สอนมานะคะเด็กจะออกขอไข่กับคอควายไม่ชัดจะออกคอควายเป็นขอไข่เวลาเขียนเนี่ยอย่างเช่นเขียนคำว่าขอบเนี่ยเขาจะเขียนคอควายเวลาออกเสียงเราก็ต้องให้เขาดูหรือการทำรอเรือเนี่ยจะฝึกตั้งแต่ป.1 นะคะการอ่านคำควบกล้ามเนี่ยเราจะสอนตั้งแต่ป.1แล้วพอป.3เนี่ยเขาจะอ่านออกเสียงแล้วผลออกมาเด็กเราก็ชนะการประกวดในระดับกลุ่มระดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วตอนนี้ผล NT ก็สูงขึ้นเพราะว่าเราวางพื้นฐานจากป.1 ป.2 ป.3 ไปเราสอนคนเดียวใช่ไหมคะเรารู้จักเด็กหมดเลยมันก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าเราสกัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วที่เขาไม่เข้าใจที่เขาคาใจเนี่ยออกไปแล้วเขาก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุขผลมันก็จะต้องดีขึ้นนะคาดว่าต้องดีอะค่ะเพราะว่าที่สอนมาอยู่โรงเรียนรัฐอย่างเอ็นนี่ย้ายมาตั้งแต่ปี55นะคะครั้งแรกก็ปัญหาก็มีคุณครูก็แก้ไปเรื่อยๆทีนี้รู้สึกว่าผลมันดีขึ้นโดยดูจากผล NT ตอนแรกมันจะมาปีแรกนี่จะอยู่50กว่าพอมาปีปัจจุบันนี้นะคะจะขึ้น65ก็ขึ้นมาแต่การขึ้นพัฒนาเนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่มากค่ะคือลดลงคือเท่าที่เราสัมผัสนะคะครั้งแรกมาเนี่ยเรารู้เลยว่าเด็กพวกนี้เป็นยังไงเพราะประสบการณ์สอนเรารู้เลยว่าเราจะต้องแก้ยังไงแล้วก็ฟังจากที่คุณครูดูจากผล NT แล้วก็ฟังจากคุณครูที่คุยกันนะคะเวลาเราสอนในสายงานชั้นของเรานะจะมาคุยกันว่าเด็กคนไหนคือคล้ายๆว่านิเทศกันคนไหนปีนี้นะป้าวันปีนี้ตั้งแต่ป้ามาอยู่เนี่ยคำพูดนี้นะคะรู้สึกเด็กเราเนี่ยอ่านออกเขียนได้แล้วหนูสบายใจหนูรับต่ออะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาเราก็ช่วยกันนี่คือสิ่งภูมิใจที่ป้าทำถึงแม้จะเหนื่อยก็ไม่เป็นไรเวลาสอนเนี่ยป้าไม่จะไม่คิดอะไรสอนให้เขาฟรีหมดแล้วก็สอนต้องให้ผู้ปกครองเรารับทราบด้วยนะคะว่าก็จะเรียกผู้ปกครองมาว่าผู้ปกครองคะเนี่ยนักเรียนลูกของท่านเนี่ยมีปัญหาด้านนี้ท่านต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ท่านต้องช่วยเราบ้างเพราะว่าเด็กก็ต้องอยู่กับคุณครูในภาคกลางวันในตอนกลางวันกลางคืนผู้ปกครองก็ต้องช่วยเราด้วยนะคะช่วยยังไงอะคะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะช่วยเราแต่ที่ทำปัจจุบันนี้ก็คือเด็กป.1 นะคะณปัจจุบันนี้โรงเรียนยังเอนะคะอ่าน 100% นะคะ 100% แล้วก็สามารถสร้างคำได้แต่งประโยคเนี่ยเราให้ไป1คำนะคะอย่างคำว่าม้าเนี่ยเขาจะแต่งได้เป็น4ช้อยเป็น4คือบอกเล่าคำถามปฏิเสธแล้วก็ขอร้องแล้วก็พอเขาอ่านออกเขียนได้ตอนนี้ป.1 ก็จะให้ทางสพท.ให้นิทานมาเป็นเล่มเล็กๆนะคะประมาณ20กว่าเล่มเมื่อคนที่เก่งๆอย่างเงี้ยเราก็เวลาว่างเราก็ให้เขาไปอ่านโอ้อาจารย์ปลื้มใจค่ะเด็กไม่ไปไหนเลยเด็กจะนอนอ่านคือความสุขของเราอะอ่านแล้วเขาไปต่อยอดของเขาเองอ่านเป็นเรื่องทีนี้เราก็จะให้เขาดึงรูปภาพที่เขาชอบนะคะเอามาวาดเชื่อมโยงศิลปะพอวาดเสร็จถ้านักเรียนคนไหนที่อ่านออกเขียนได้ก็จะให้แต่งเรื่องบรรทัด2บรรทัดคุณครูครับผมกลับไปแต่งที่บ้านกับพ่อแม่ได้ไหมโอ้ได้เลยลูกพออ่านเสร็จก็ให้ผู้ปกครองเซ็นพอเสร็จแล้วคนไหนที่ไม่ได้เราก็เอารูปภาพมาแล้วก็ให้คิดเสร็จเราก็เขียนให้เขาแล้วให้เขาลอกลงไปค่อยๆซึมไปอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วผู้ปกครองเขาก็เซ็นมารู้สึกทำไปได้สักระยะนึงอู้เด็กเราคล่องอ่ะอ่านคล่องหมดเลยค่ะอาจารย์อ่านรู้สึกภูมิใจที่เราสามารถทำตรงจุดนี้ให้เด็กดีได้พื้นฐานนะครูคือผู้ให้ทุกอย่างให้แม้กระทั่งอะไรอ่ะจิตใจของเราอะค่ะคือนักเรียนเราเนี่ยเหมือนกับลูกนะคะดิฉันเนี่ยให้ความรักแล้วก็ความห่วงใยให้ความรู้เต็มสเต็ปเลยค่ะทุกอย่างที่เด็กเราต้องการให้เราช่วยได้หมดแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่เรื่องทุกอย่างอะค่ะเพื่อให้เขาเป็นอะไรอะเป็นเยาวชนที่ดีเราดิฉันเนี่ยซาบซึ้งคำว่าครูที่ดีใจที่ตัวเองได้ทำอาชีพครูทำสิ่งที่ด้วยจิตวิญญาณของดิฉันเองว่าเรานี่นะก็ได้ทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะทหารตำรวจเท่านั้นเป็นสิ่งอะไรที่ภูมิใจมากค่ะแล้วก็การกระทำของเราเนี่ยจะส่งผลไปถึงนอกจากเราภูมิใจแล้วเด็กเราดีแล้วสังคมที่เราอยู่ก็ดีก็ครอบครัวเราก็มีสุขด้วยค่ะการทำอะไรเนี่ยเราต้องใช้จิตใจเราเป็นที่ตั้งจิตใจเราเนี่ยสำคัญที่สุดที่จะให้เด็กเราเนี่ยเรียนรู้ขนาดไหนแล้วก็ความรับผิดชอบความทุ่มเทแล้วก็มีจิตเมตตา พยายามแก้ปัญหาอย่าคิดว่าปัญหาทุกอย่างแก้ไขไม่ได้ทุกอย่างแก้ไขได้ค่ะไปตามความยากง่ายของปัญหาแล้วก็คิดว่าทุกคนมีอะไรมีโอกาสเท่าเทียมกันในฐานะที่เราเป็นครูนะคะเราก็พยายามแก้ไขความที่ไม่ฉลาดคือให้ความฉลาดแก่นักเรียนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดเหมือนกับเราช่วยพัฒนาประเทศชาติในระดับเล็กๆโตไปก็จะเป็นประเทศชาติที่เจริญได
1: ้ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีบริเวณการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายละเอียดรายการของเราทางแฟนเพจนะครับ facebook/thinkpathteacher นะครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถ
นิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้คงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลย
แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทาน

เข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยใหมันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้

พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี V1 และ V2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงอันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจนหรือว่า1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานสักก็คือ mgh ซึ่งพลังงานสักเนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจนเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจนลดลงเนี่ยพลังงานสักเพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจนไปเป็นพลังงานสักซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานสักมีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวล

ให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม tracker ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรม tracker เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะ

จะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะจากนั้นนะคะเสถียรของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า

ึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่น
เมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับจะนำท่านผู้ชมไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีและพาณิชยการกาฬสินธุ์พบกับผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับดร.กรพงษ์ดอกบัววิทยาลัยนี้มีการบริหารการจัดการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อสนองต่อท้องถิ่นนะครับพบกันในช่วง Internet Report ครับ

วิทยาลัยแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2526ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยกำลังมีการพัฒนาเรื่องระบบอุตสาหกรรมแล้วก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านอาชีวศึกษาเนี่ยเป็นจำนวนมากผมเป็นเจเนอเรชันที่2ครับคุณพ่อผมใน

แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมาขยายต่อเนื่องไปเป็นทางด้านอุตสาหกรรมครับแต่เดิมไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราเช่าที่วัดอยู่ครับเรามีชื่อเล่นของวิทยาลัยเราว่าเป็นโรงเรียนเบ้าฮะความหมายก็คืออยู่ใกล้วัดนะครับตรงนั้นก็อยู่อีกที่หนึ่งจนกระทั่งปี2541เนี่ยเราได้ซื้อที่ในบริเวณนี้นะครับแล้วก็ย้ายมาตั้งอยู่ที่นี่ครับแล้วก็อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่2542เป็นปีการศึกษาแรกที่เริ่มต้นเอาเด็กเข้ามาเรียนที่นี่นะครับปัจจุบันนี้ก็เรามีศิษย์เก่าที่จบจากที่นี่ไปเกือบ 20,000 คนนะครับแล้วก็เราพูดได้เลยนะครับว่าในที่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.หรือเทศบาลต่างๆเนี่ยจะมีลูกศิษย์ลูกหาของเราเยอะมากครับในจังหวัดกาฬสินธุ์เราปัจจุบันนี้เรามีอยู่ด้วยกัน5สาขาวิชานะครับหลักๆนะฮะก็คือทางด้านเกี่ยวกับพาณิชยกรรมเนี่ยเรามีอยู่ด้วยกัน3สาขาวิชาก็จะมีบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็ธุรกิจค้าปลีกนะครับในส่วนของช่างอุตสาหกรรมเรามีทั้งช่างยนต์เรามีช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ในปีการศึกษาหน้าเนี่ยเราจะเปิดไฟฟ้ากำลังเพิ่มขึ้นมาอีก1สาขาครับเป็นสาขาที่6พาณิชยกรรมเนี่ยมันรันมานานแล้วนะตั้งแต่2526นี่ก็30กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็แต่เดิมเนี่ยจะเป็นหลักสูตรภาคปกติมาเกือบทั้งหมดตลอดนะครับพอมาช่วงหลังเนี่ยตอนช่วงปี2549เนี่ยทางผมก็เลยได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของทวิภาคีขึ้นมาซึ่งเราคาดหวังว่าเด็กที่เข้าร่วมในระบบทวิเนี่ยน่าที่จะสามารถทำงานหรือว่าเรียนรู้งานหรือเป็นผู้ใหญ่ได้เร็วกว่าคนปกตินะฮะเราก็เลยพัฒนาเรื่องของระบบทวิภาคีตั้งแต่2549มาถึงปัจจุบันแล้วก็ในขณะนั้นเองนะครับเราก็เลยพอไปติดต่อในหน่วยงานสถานประกอบการใหญ่ๆต่างๆเนี่ยเราก็พบว่าความต้องการทางด้านช่างอุตสาหกรรมเนี่ยมีมากแล้วเราก็ยังไม่เคยเปิดนะครับประกอบกับตอนนี้ผมมีทีมงานที่เป็นจบวิศวะมากันหลายคนเราก็เลยคุยกันแล้วฮะเริ่มต้นด้วยช่างไฟก่อนนะครับช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ต่อมาด้วยช่างยนต์โดยเรามีพี่เลี้ยงนะครับหลักๆเลยสมัยก่อนเนี่ยตอนจุดเริ่มต้นก็จะมีบริษัท Canon Pioneer นะครับที่เข้ามาดูแลแล้วก็เอาเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับปรินเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเอามาให้กับเด็กเราได้เรียนก่อนที่จะออกไปนะครับแล้วก็มาช่างยนต์เนี่ยตอนแรกเราโคกับทางรถยนต์นะครับจะเป็นค่ายหลักๆก็จะเป็นเชฟโรเลตนะครับเป็นตัวของ General Motor เนี่ยจะเป็นตัวหลักนะแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจเราก็เลยมีการมองอีกชาแนลหนึ่งซึ่งเด็กให้เสียงตอบรับดีด้วยนั่นก็คือทางด้านธุรกิจของรถจักรยานยนต์นะครับพอมาตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยได้วันนี้เรามี Yamaha เข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาตัวเด็กนะครับเอาไปอบรมทั้งครูทั้งเด็กทั้งเทคโนโลยีที่ใหม่ๆนะครับโดยจะอบรมเนี่ยภาคเรียนละ1ครั้งเลยทีเดียวนะครับก็ล่าสุดอย่างที่เด็กของเราเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการ Yamaha เนี่ยนะครับของปีการศึกษา58นี้เรามีเรื่องของ Moto Challenge จริงๆก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะครับตอนที่เข้าร่วมนะฮะเพราะ Moto Challenge เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีซะอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของกีฬามอเตอร์สปอร์ตซึ่งมันเป็นความเร็วอะครับยังไงไม่รู้เราได้คัดเลือกเป็น1ใน20ทีมจากทั่วประเทศนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะเป็น1เดียวแล้วก็เป็น1ใน4ของตัวแทนวิทยาลัย4แห่งจากภาคอีสานนะครับไปรวมกันใน20ทีมจากทั่วประเทศยามาฮ่าก็ดีมากนะครับให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอบรมครูอบรมเด็กให้เราเขาทำจนกระทั่งตั้งแต่ถอดเครื่องยนต์มาเป็นชิ้นส่วนแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปใหม่ในเวลาประมาณชั่วโมงเดียวรถสามารถสตาร์ทติดได้เขาฝึกเด็กเราจนขนาดนั้นนะครับแล้วก็พัฒนาเด็กในเรื่องของการขับขี่ด้วยซึ่งเดี๋ยวก็ในสกรูปเนี่ยก็จะมีอธิบายเรื่องของว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คนอีสานเนาะจากกาฬสินธุ์ไปตอนแรกก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับคิดว่าขอให้วิ่งเข้าเส้นชัยแบบปลอดภัยก็พอไม่น่าเชื่อเราได้ถ้วยที่3กลับมาครองที่วิไลของเราที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับซึ่งเป็นสนามใหญ่ของบุรีรัมย์เลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งที่เรามีนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังว่าในวิทยาลัยของเราเนี่ยเรามีปรัชญาในการพัฒนาเด็กของเรานะครับว่าเด็กของเราเนี่ยจริงๆแล้วการเรียนอาชีวะเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากครับมันมีขั้นตอนอยู่แค่3ขั้นตอน

ซึ่งผมก็รับถ่ายทอดมาจากทางคุณพ่อผมมาทางผมแล้วก็ครูของเราทุกคนเนี่ยก็ทำเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็คือครูทุกคนจะต้องทำเป็นทำให้เด็กดูครับทุกๆเรื่องนะครับถ้าจะประกอบเครื่องยนต์ให้ได้ครูก็จะต้องประกอบเป็นด้วยครูจะต้องทำให้เด็กดูขั้นตอนที่สองครูจะต้องทำไปพร้อมกับเด็กและสุดท้ายเด็กก็จะทำเองด้วยตัวเองนะครับ3ขั้นตอนนี้จะถูกฟิกหรือว่าถูกถ่ายทอดลงไปในทุกๆคลาสหรือทุกๆชั่วโมงเรียนของเด็กถ้าเป็นบัญชีครูก็จะกรอกลงให้เด็กดูก่อนแล้วก็ทำไปพร้อมกันและสุดท้ายลองให้เด็กทำดูถึงจะถือว่าจบหน่วยการเรียนนี้ไปได้นะครับหลักการเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็พอทำไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บวันนี้เราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนที่จบการศึกษาของเราไปเนี่ยทำในสิ่งที่เขาควรจะทำได้ทุกคน 100% เดิมทีเดียวมี6บริษัทใหญ่นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมมองไปที่บริษัทใหญ่ๆที่เป็นแบรนด์ที่เราค่อนข้างมั่นใจแล้วก็มั่นคงเชื่อถือนะครับแต่ว่ามาในช่วง 2-3 เนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนความคิดครับเรามีคำถามเกิดขึ้นครับว่าเวลาที่เราโคกันแล้วเราส่งเด็กเข้าไปฝึกงานในโรงงานใหญ่ๆซึ่งแน่นอนอยู่สถานที่ไกลสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเราทำมาตั้งแต่ปี2549เราส่งเด็กแต่ละล็อตนี่ 2-300 คนนะครับใช้รถบัส6คันออกไปพอผ่านไปจนถึงปี 53-54 เราพบว่าเด็กที่จบสามารถเข้าทำงานได้จริงครับแต่ว่าผลตอบรับมันคือการย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นเนาะเมื่อก่อนนี้เราจะมีบริษัทเนี่ยเราจะมี Honda เรามี Toyota นะครับเรามี Chevrolet ถ้าเป็นรถยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะมี Yamaha มาแต่ก่อนนะครับ Yamaha มาแล้วก็ด้านของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเราจะมี Canon เรามี Pioneer นะครับที่สนิทสนมกันมากนะครับในการพัฒนาเด็กคู่กันแล้วก็ฟีดแบคกลับมาในการพัฒนาเด็กเนี่ยเวลาที่แต่ละล็อตแต่ละรุ่นเนี่ยมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะมาเพิ่มเติมระหว่างกันตลอดทางนะครับจนกระทั่งเด็กจบแต่เด็กเกิดการย้ายถิ่นฐานขึ้นแล้วก็ประกอบกับมาช่วงหลังเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มมีความผันผวนบ่อยครั้งเมื่อก่อนนานๆครั้งนะฮะ10ปีครั้ง5ปีครั้งเดี๋ยวนี้มันเริ่มบ่อยขึ้นเราเลยมีโจทย์ใหม่ก็คือเราจะมาทำอาชีวะเพื่อสนองต่อพื้นที่หรืออาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับผมก็เลยได้นำตรงนี้แต่เดิมเนี่ยเครือข่ายของเราจะเป็นสถานประกอบการหมดเลย3ปีที่แล้วเราก็เลยเริ่มโฟกัสเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าน่าจะมีองค์กรอื่นด้วยที่ไม่ใช่สถานประกอบการอย่างเดียวที่สามารถที่จะให้แนวไอเดียหรือวิธีคิดในการพัฒนาเด็กอาชีวะของเรานะครับเราก็เลยได้สสส.เข้ามาสสส.เนี่ยก็เข้ามาเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมาจัดทำโรงเรียนต้นแบบเนาะแล้วก็มาพัฒนาเรื่องระบบบริหารจัดการก็จะเป็นระบบการจัดการเรียนรู้ระบบของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อไม่ให้มีการออกกังคันนะครับแล้วก็3ก็คือระบบการจัดกิจกรรมที่จะได้สนองตอบต่อวัยรุ่นเนี่ยเราก็ทำโครงการนี้มาร่วมกับสสส.มา3ปีหลังจาก3ปีปุ๊บเราก็มาเพิ่มโครงการในระหว่าง3ปีเราเพิ่มอีกตัวนึงก็คือระบบการออกกังคันเนี่ยตอนหลังเรามีเรื่องของเขาเรียกทีนมามะฮะก็คือท้องในวัยเรียนเนี่ยประเด็นนี้เป็นประเด็นของสังคมที่เราไม่สามารถที่จะปิดหรือว่าเก็บหรืออะไรเท่านั้นเราควรจะต้องหาวิธีการแก้ไขเราได้รับการสนับสนุนจากสสส.อีกโครงการนึงก็คือว่ามาทำเรื่องของเพศศึกษาและล่าสุดนะครับสสส.สนับสนุนโครงการใหม่คือการสอนแบบ PJBL บนฐานอาชีพอันนี้ก็จะเป็นโครงการใหม่ที่กำลังจะเริ่มรันตอนช่วงของเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับแล้วโครงการก็จะไปปิดเดือนกรกฎาคมปี559นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์กรที่เราเริ่มจะไปโฟกัสด้วยว่าการสนับสนุนในด้านของเงินก็ดีนะครับหรือว่าความรู้วิธีการคิดต่างๆเนี่ยเราก็เอาเข้ามาด้วยรวมทั้งล่าสุดนี้นะครับซึ่งจะเป็นบริษัทแม็กนะครับ Education เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่สำคัญมากเพราะว่าแม็กเนี่ยจะมีองค์ความรู้ที่เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากที่จะสามารถถ่ายทอดเนี่ยจากแม็กมาสู่คนของเราคนของเราถ่ายทอดส่งสู่เด็กนะครับนี่ก็จะเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เราก็โฟกัสแล้วก็ให้ความสำคัญด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือวิธีการขยายเครือข่ายไม่ใช่เพียงสถานประกอบการแล้วนะครับเราจะเอา

0: ่วนอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับในส่วนของกาฬสินธุ์เนี่ยผมดูแล้วว่าเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรยังผมไม่ค่อยเห็นมีใครสนใจเปิดเรื่องนี้นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยประชากรของจังหวัดเรานะครับ 80-90% เนี่ยเป็นเกษตรกรรมอยู่ในภาคเกษตรทั้งหมดเลยจะมีอยู่ประมาณ 10% ถึง 15% เนี่ยนะครับรับราชการกับค้าขายนะครับซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากนะคราวนี้ 80% เนี่ยอยู่ในภาคเกษตรกรรมแต่ว่าเกษตรกรรมแบบที่ยังใช้แบบการเกษตรแบบดั้งเดิมอยู่ครับมันทำให้ productivity เนี่ยมันไม่ทันแล้วก็กับค่าแรงที่มันเพิ่มขึ้นสูงมากมันเลยไม่มีโอกาสที่ได้กำไรเพราะนั้นในภาคของอุตสาหกรรมเกษตรหรือว่าเครื่องจักรกลการเกษตรเนี่ยตอนนี้กำลังเข้ามามีบทบาทมากแต่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยรู้กันสรุปก็คือต้องจ้างเขาทั้งหมดงบประมาณก็บานปลายอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะตอนนี้เราก็กำลังสนใจวิไลอยากจะทำเรื่องของเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นมาให้เด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่ของเขาได้ภายรอบๆบ้านของเขาได้อันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่า 80% ของคนของเราเนี่ยอยู่ในการเกษตรทีนี้อาชีวะของเราเนี่ยผมแค่คิดเอานะฮะว่าถ้าเด็กของเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำโปรเจกต์ไปพัฒนาเรื่องของเกษตรกรรมที่อยู่กับบ้านเขาได้ทุกๆคนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นปีหนึ่ง 200-300 เรื่องนะฮะต่อปีเนี่ยมันน่าที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรของกาฬสินธุ์เนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดมันมีเพิ่ม productivity เปลี่ยนแปลงบางอย่างในการที่เขาเคยทำอยู่ดั้งเดิมทุกๆวันซึ่งอันนี้สถานศึกษาเรานะครับเราก็ประกาศตัวเลยว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปทำตรงนี้ด้วยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราเห็นอยู่แล้วว่าการศึกษาเนี่ยมันคือการลงทุนนะฮะของผู้ปกครองของประเทศนะครับเรามีความหวังว่าการศึกษาจะทำให้คนของเราเนี่ยสามารถที่จะมีอาชีพทำงานได้แล้วก็มีความสุขอยู่ในสังคมได้นะการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ถ้าเกิดมาที่ทางอาชีวศึกษาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนักและเด็กสามารถที่จะเป็นทำประกอบอาชีพได้เลยผมมองว่าในเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดนะครับและก็ตอบโจทย์มากที่สุดผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าตอนวันนี้เรามีความต้องการประชาชนที่มีความรู้หรือเยาวชนที่มีความรู้ในระดับปวช.และปวส.เป็นจำนวนมากมีตำแหน่งงานเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็การจบการศึกษาในระดับปวส.ไม่ใช่ว่าหลักสูตรปัจจุบันจะสอนให้คนไปเป็นทำงานตามตำแหน่งงานนั้นๆเพียงเท่านั้นเรายังมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่มันเลยเป็นเส้นทางที่ใช่เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็จบเริ่มงานได้เร็วกว่าคนอื่นโดยเฉพาะระบบของทวิภาคีที่จะมีการช็อตคัททำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าได้เร็วกว่าก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้เข้ามาเรียนกันมากๆนะครับจะเป็นสถานศึกษาที่ใดก็ตามนะฮะอาจจะเป็นที่ใกล้บ้านนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยสถานศึกษาแต่ละที่ก็จะมีหลักสูตรที่คล้ายกันแต่ว่าจะมีจุดเน้นที่ไม่เหมือนกันนะครับผมอยากให้ประชาชนเนี่ยได้ลองมองดูว่าจุดไหนที่เป็นจุดเน้นที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุดท่านก็เลือกส่งบุตรหลานไปอยู่ที่นั่นน่าจะเป็นการตอบโจทย์แล้วก็มีความสุขทั้งสองฝ่ายนะครับ
1: สำหรับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับเรื่องราวพิเศษนะครับเป็นเรื่องของเยาวชนคนเก่งของเรานะครับส่วนจะเป็นใครและมีที่มาที่ไปอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผมตอนนี้กำลังมุ่งที่จะเข้าศึกษาที่มหาลัยธรรมศาสตร์ครับผมคณะ IDD

จุดเริ่มต้นของโครงงานนี้ครับก็เริ่มในวิชาภาษาไทยครับผมก็คือคุณครูสั่งให้ผมกับเพื่อนอีกคนทำโครงงานชิ้นหนึ่งครับแล้วก็ผมกับเพื่อนก็ได้ตัดใจว่าจะทำเป็นสื่อการสอนแบบใหม่เพราะว่าผมคิดว่าสื่อการสอนแบบปกติทั่วไปเนี่ยที่คุณครูเขียนบนกระดาษแล้วก็นักเรียนจดแล้วก็ท่องครับมันเป็นวิธีการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็น่าเบื่อครับผมก็เลยลองคุยกับเพื่อนแล้วก็ได้สรุปมาว่าเป็นการใช้

เกมหนึ่งที่ชื่อว่า Minecraft ในการทำเป็นสื่อการสอนใหม่เพราะว่าเกม Minecraft เนี่ยมันให้อิสระกับผู้เล่นแล้วก็ผู้สร้างแล้วก็เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้หลายๆอย่างในเกมนี้ครับโครงงานนี้ครับใช้เวลาประมาณตั้งแต่วางแผนก็ประมาณ3เดือนครับผมโดยที่ช่วงเดือนแรกจะเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นการวางแผนว่าเราจะทำเรื่องไหนดีแล้วก็วางแผนว่าเราจะดำเนินเรื่องยังไงในช่วงเดือนที่2เราก็ได้ใช้เวลาในการสร้างครับผมแล้วก็พอเข้าสู่เดือนสุดท้ายก็ใช้ช่วงนี้ในการถ่ายวิดีโอแล้วก็ตัดต่อครับส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็เล่นเกมมาตลอดครับแล้วก็อันหนึ่งผมก็ได้ลองคิดดูว่าเอ้ยเกมเนี่ยมันไม่น่าจะมีแค่แบบเป็นสิ่งที่บันเทิงอย่างเดียวมันน่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ด้วยครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถสร้างประโยชน์ต่างๆให้กับแบบชีวิตเราได้ไม่ใช่แค่แบบว่าเราก็เล่นอย่างเดียวไปวันมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยผมมีคณะที่เพิ่งเปิดใหม่มาประมาณ 2-3 ปีที่ชื่อว่าคณะ IDD ครับผมซึ่งเป็นคณะที่เป็นสายตรงเกี่ยวกับพวกการทำเกมครับอนาคตครับผมวางแผนไว้ว่าอยากจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในวงการเกมซึ่งถ้าจะไปเฉพาะกว่านั้นก็คือเป็นเกมดีไซเนอร์ครับผมครับแล้วก็ความฝันของผมคือการที่จะไปสู่ระดับ worldwide ครับผมแล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการนี้ครับหลังจากที่ผมจบมาจากการสอบเทียบครับผมก็ได้เตรียมตัวโดยการเข้าเรียนศิลปะต่างๆเพราะว่าหนึ่งใน requirement ของคณะนี้คือการนำพอร์ตโฟลิโอที่เกี่ยวกับศิลปะ15ชิ้นไปให้อาจารย์ดูครับผมก็เลยเตรียมตัวโดยการเข้าเรียนพิเศษวิชาศิลปะก่อนแล้วก็ผลิตพอร์ตโฟลิโอออกมาครับผมคือตอนแรกผมก็คิดครับว่าผมก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันแต่รู้สึกว่าการที่เราไม่ได้รับประสบการณ์ในช่วงมัธยมปลายเนี่ยมันก็แลกกับว่าเราได้รับประสบการณ์ที่เด็กมัธยมปลายคนอื่นๆไม่ได้รับเหมือนกันในช่วงนี้ครับในช่วง16-18นะครับผมเพราะว่าในระหว่างที่คนอื่นนะครับก็อยู่ในโรงเรียนแล้วก็เรียนไปครับผมก็ได้ใช้เวลาช่วงนั้นในการค้นหาสิ่งใหม่ๆค้นหาตัวเองเพิ่มเติมที่นักเรียนคนอื่นไม่มีโอกาสได้ทำเพราะเขาต้องอยู่ในโรงเรียนครับผมแล้วก็เพราะว่าผมไม่ใช่คนเดียวในประเทศอีกแล้วที่ว่าสอบเทียบขึ้นม.6หรือว่าจะเรียกได้ว่าผมก็มีเป็นสังคมของคนที่สอบเทียบเหมือนกันกูอยากจะบอกว่าเหรียญทุกอันมันก็มี2ด้านนะครับผมคือทุกอย่างบนโลกเนี่ยครับมันไม่ว่าจะมีแต่ผลดีหรือผลร้ายอย่างเดียวเสมอไปเกมก็เช่นกันครับผมคือถ้าเกิดเราเล่นมากเกินไปพอเราติดเกมมากเกินไปก็จะส่งผลลบกับตัวเราว่าเราจะเรียนแย่ลงหรือว่าจะเป็นเด็กติดเกมได้แต่ว่ามันก็เกมมันก็มีด้านบวกเหมือนกันครับผมโดยที่ว่าเราช่วยเราคลายเครียดหรือว่าอย่างที่ผมทําก็คือเราสามารถประยุกต์เข้ามาใช้ในห้องเรียนได้ครับแต่ว่าการที่บางอย่างกับการที่เราใช้ผลของมันที่สูงสุดเราก็ไม่ควรจะใช้มันมากเกินไปอย่างการเล่นเกมเราก็ไม่ควรจะเล่นเกมแบบมากเกินไปหรือว่าไม่ควรจะหักโหมมากเกินไปส่วนใหญ่ครอบครัวผมก็สนับสนุนมาตลอดผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็มีเวลาแบบว่ามีเวลากำหนดไปว่าวันปกติวันที่ไปโรงเรียนเนี้ยก็ควรจะเล่นตั้งแต่เวลาไหนไม่ควรเกินเวลาไหนอะไรประมาณนั้นครับผมแต่ว่าคือครอบครัวผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมแบบมีความรับผิดชอบส่งงานออกมาดีหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะปล่อยให้เล่นการฝึกงานของค่ายของอาชีพเขาก็คือว่าเขาจะให้โอกาสกับเด็กที่อยู่ในช่วงมัธยมปลายครับได้ทํางานในสายที่จริงๆกับคนที่ทํางานในชีนี้จริงๆผมก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่บริษัทเกมอันนึงครับผมชื่อว่า Open Dream กับเพื่อนอีกคนนึงครับก็คือประสบการณ์งานครับเขาก็จะให้เราได้ทําเกมหนึ่งจริงๆเป็นเกมที่แบบขนาดไม่ใหญ่มากกับอีกคนนึงครับผมก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่วางแผนเกมว่าจะทําออกมาเป็นเกมแนวไหนระบบของเกมเป็นยังไงจนแบบทําในด้านงานของการดีไซน์ตัวละครการดีไซน์ฉากแล้วก็ได้รู้ไปถึงการเขียนโปรแกรมต่างๆ
จนออกมาเป็นเกมหนึ่ง

0: ครับผมแรงบันดาลใจผมคือแบบว่าเกมต่างๆที่แบบถูกทํามาแล้วมันสามารถแบบเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆในวงการเกมนะครับอย่างตัวอย่างก็คือแบบอย่างตัวอย่างคืออย่างเช่นเกมเนี่ยชื่อว่า Half-Life ก็คือเป็นเกมแนว First Person Shooter ก็คือเป็นเกมแบบแนวเหมือนเกมยิงปืนเนี่ยผมที่แต่ว่าได้เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเกมแนวนี้ไปตลอดก็คือการใช้ระบบที่ว่าเป็นแบบมันมีเนื้อเรื่องเข้ามาในเกมเป็นเนื้อเรื่องแบบดูหนังอย่างเงี้ยเลยครับเป็นเนื้อเรื่องเข้ามาในเกมแล้วก็มีพวกระบบแบบนำพวกแรงโน้มถ่วงมาเล่นด้วยเนี่ยก็เป็นตัวอย่างก็บอกว่าการที่เกมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงวงการเกมไปเลยเปลี่ยนแปลงเกมในเขาเรียกว่าในหมวดนั้นไปเลยนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับในการทำเกมครับผมเกมที่ชอบที่สุดครับก็คือที่จริงมี2เกมก็คือเกมแรกคือ Shadow of Colossus ครับผมก็เป็นเกมใน PlayStation 2เป็นเกมที่แบบว่าเราเป็นตัวละครหลักตัวนึงครับผมแล้วเราขี่ม้าไปแล้วเป้าหมายของเกมก็คือในแต่ละรอบมันจะมีเป็นยักษ์ตัวใหญ่มากๆแล้วเราก็เป็นคนนะครับโดยที่วิธีการชนะของเราก็คือเราต้องหายักษ์ให้เจอแล้วเราก็เข้าไปปีนขึ้นไปบนยักษ์เพื่อหาจุดอ่อนแล้วก็ฆ่ามันให้ได้ผมซึ่งเกมนี้ผมว่าเป็นเกมที่แบบน่าสนใจมากๆเพราะว่าในโลกของเกมนั้นแหละไม่มีแบบสัตว์ประหลาดอื่นไม่มีเลยมีแค่ตัวเราแล้วก็มีแค่ยักษ์แทนผมแล้วก็คือเราต้องสามารถยักษ์แต่ละตัวเนี่ยมันจะอยู่ในที่ต่างกันไปบางตัวก็อยู่ในทะเลทรายมุดดินอยู่บางตัวอยู่ในน้ำหรือบางตัวก็บินอยู่ครับโดยที่เราต้องหาวิธีการที่เราสามารถขึ้นไปบนยักษ์นั้นให้ได้แล้วก็หาจุดอ่อนของมันแล้วฆ่ามันให้ตายนะวันนี้เป็นเกมแรกที่เป็นเกมผมชอบที่สุดส่วนอีกเกมนึงครับผมเป็นเกมที่ผมกำลังเล่นอยู่แบบเล่นเป็นประจำก็คือ League of Legends เป็นเกมแนวแบบโมบ้าก็คือเป็นเหมือนว่าเป็นมีฝั่งเรา5คนฝั่งข้าม5คนแล้วก็วิธีการชนะคือเราต้องทำลายฐานสงครามให้ได้โดยที่เกมดีกับบีเจนเซนที่ผมชอบมากกว่าเกมโมบ้าเกมอื่นๆเพราะว่าผมชอบแบบการดีไซน์แบบตัวละครต่างๆแล้วก็การดีไซน์แบบฉากต่างๆในเกมนี้ผมเพราะว่าการที่ผู้พัฒนาดีไซน์ตัวละครในเกมนี้ออกมาเนี่ยมันมีความแปลกใหม่แบบไม่ซ้ำกับใครมันมีความแบบพิเศษมากทั้งในด้านของระบบทั้งในด้านของแบบสกิลที่ตัวละครมีทั้งในด้านของลักษณะรูปร่างหน้าตาของตัวละครครับมันมีความที่ว่าไม่เหมือนใครไม่มีความน่าเบื่อไม่มีความซ้ำเนี่ยครับ
1: ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV

0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้อวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: ขอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป้า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work and energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลล่างานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ F dot เวกเตอร์ S W คืองานเวกเตอร์ F คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ S คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ FS cross theta ซึ่ง F ทำมุม theta องศากับระยะทาง S การเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง Fไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ Pกำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ W ส่วน delta T P เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ W คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจนพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น1พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก2พลังงานศักย์ยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจน kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิส

0: 10 EK เป็นพลังงานของวัตถุมวล M ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V สมการของพลังงานโจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2 M คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม V คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าไซน์เท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับไซน์ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกไซน์กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลอง

ใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง 4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2นั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2 4นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก bf พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็เท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับแล้วเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากใสไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนานี่ที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัย

0: ้างดุสิตธานีด้วยนะ
1: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
0: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
1: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
0: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
1: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
2: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่เนะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้
1: ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครโรพลาสต์ค่ะคโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะเมมเบรนเอาเทอร์เมมเบรนคือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะอินเนอร์เมมเบรนคือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่างเอาเทอร์เมมเบรนแล้วก็อินเนอร์เมมเบรนนะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าอินเตอร์เมมเบรนสเปซนั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุลค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าไลท์รีแอคชั่นนะคะหรือไลท์ดิเพนเดนต์ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือไลท์อินดิเพนเดนต์ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและดาร์ครีแอคชั่นนะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะคะไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้ว ADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรอคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสเต็ม1โฟโตซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะครับมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นค่ะและ 1-3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ

ถ้าน้องๆจำได้นะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะฮะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะอาจารย์สุพันธ์นีปริญญาวุฒิชัยนะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแรงและกฎของนิวตันเนื้อหาความรู้ประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับหัวข้อที่2กฎของนิวตันหัวข้อที่3การประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะมวลและน้ำหนักหรือว่า mass and weightมวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันเราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวของมวลว่าความเฉื่อยหรือ inertia หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัมส่วนแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงและการหาแรงรับแรงและการเคลื่อนที่แรงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตามความเร็วของวัตถุซึ่งในระบบ SI แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่แรงนิวเคลียร์อย่างแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงชนิดของแรงแต่ละประเภทนะคะมีชนิดต่างๆดังนี้นะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงเกิดจากการยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนหรือว่าโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากแรงระหว่างประจุไฟฟ้าหรือว่าแรงที่ทำให้อะตอมและโมเลกุลรวมกันอยู่ได้ในสารแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะคะจะทำให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรจึงเกิดการสลายตัวของนิวเคลียสส่วนแรงโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆรวมกันอยู่ได้ในระบบสุริยะของเราส่วนพิสัยของแรงแต่ละชนิดนะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีแรงพิสัยสั้นไม่เกินระยะ10^-14เมตรแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีพิสัยอยู่ที่ระยะอนันต์ส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีพิสัยสั้นขนาดของแรงแต่ละประเภทแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีขนาดเท่ากับ1แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดของแรงประมาณ10^-2เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีขนาดของแรงประมาณ10^-9เท่าของแรงนิวเคลียร์ส่วนแรงโน้มถ่วงมีขนาดของแรงเท่ากับ10^-38เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวลแรงรับคือผลรวมของแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยแรงรับนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหัวข้อที่2นะคะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะแบ่งเป็น3ข้อโดยข้อที่1กล่าวว่าวัตถุที่เดิมอยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1ก็จะยังคงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วเท่าเดิมนอกเสียจากว่ามีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำกับวัตถุกฎข้อที่2ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อมีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำต่อวัตถุโดยความเร่งจะแปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทำแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุเขียนเป็นสมการได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA โดยที่ซิกมา F คือแรงรับของแรงภายนอก M คือมวลของวัตถุ A คือความเร่งของวัตถุกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่าถ้าวัตถุ2ก้อนมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2จะมีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1แต่ทิศทางตรงกันข้ามเขียนเป็นสมการได้ว่า F12 เท่ากับลบ F21 โดยที่ F21 คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำก้อนที่2และ F12 คือแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและมวลน้ำหนักของวัตถุบนผิวโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุเขียนได้ตามสมการ W เท่ากับ GM ME หารด้วย R กำลัง2โดยที่ ME และ R ก็คือมวลและรัศมีของโลกตามลำดับ W เท่ากับ MG และ G เท่ากับ ME หารด้วย R กำลัง2เมื่อG คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะทดลองคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นเริ่มออกวิ่งบนทางวิ่งเพื่อบินขึ้น มีความเร่งเท่ากับ 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องบินมีเครื่องยนต์2เครื่องแต่ละเครื่องมีแรงดันขึ้น 1.4 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันถามว่าน้ำหนักของเครื่องบินมีค่าเท่าใดจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ MA พิจารณาที่เครื่องยนต์นะคะมีแรงดันขึ้นเท่ากับ 1.4 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันเครื่องยนต์มี2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้น F เท่ากับ2คูณ 1.4 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันแทนลงในสมการฝั่งซ้ายนะคะจะได้เป็น2คูณ 1.4 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันนะคะทางด้านสมการฝั่งขวา M นะคะเราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราแทนตัว A ด้วยความเร่ง 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะจากนั้นเราย้ายด้านสมการ 2.3 ไปหารที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า M ออกมาเป็น 1.22 คูณ 10 กำลัง 5 กิโลกรัมจากนั้นเราต้องการหาน้ำหนักของเครื่องบินนะคะเราก็แทนลงในสมการ W เท่ากับ MG เอา M เท่ากับ 1.22 คูณ 10 กำลัง 5แทนลงในตัว Mนะคะก็คือมวลแล้วก็แทนค่า G ด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราก็จะได้น้ำหนักของเครื่องบินออกมานะคะเป็น 1.19 คูณ 10 กำลัง 6 นิวตันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะนี่เราก็เรียนรู้มาครบ3หัวข้อแล้วนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับกฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันนะคะหวังว่าจะเอาความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คลอโรพลาสต์ค่ะคลอโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะ คือ ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non-cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะครับมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบ photo system 1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะ non cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการ photo lysis และโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือ photo system 1 photo system 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะมอนอกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโรสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1-3 bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ1-3 bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้ NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการ photolysis นั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้น ผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุ

0: ที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็ว
1: ขอบคุณค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชัดว่าอาจารย์เก่งมากนะคะอาจารย์ได้พูดว่าขั้นตอนที่อาจารย์ให้ความสนใจคือเรื่องของการนำเอาความรู้เดิมมาโยงกับความรู้ใหม่ในที่นี้จะเป็นเรื่องของการนำเสนอคำศัพท์ซึ่งจะพยายามเน้นให้นักเรียนรู้จักใช้ที่เรียกว่า language schema ก็คือความรู้ทางภาษาเดิมที่เขามีอยู่เพื่อจะมาทำสร้างประโยคใหม่โดยที่เป็นการเรียนโดยเป็นกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อจะส่งเสริม interpersonal intelligence พร้อมกันนี้อาจารย์ก็ได้ขยายความว่าจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกว่าเขาได้ใช้ภาษาโดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาได้ทั้งการถามตอบเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์มาตี้ก็เสริมว่าสิ่งนี้แหละที่จะเป็น big step สำหรับนักเรียนให้เขารู้สึกเขามั่นใจในสิ่งที่เขาทำเห็นความก้าวหน้าของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนแม้กระทั่งจะเป็นการถามในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจก็แสดงถึงศักยภาพของตัวเขาเองค่ะ
1: All right we're on to our next topic which is the focus for some new information we've done a nice review of things that have gone before today we're going to try to draw inSomething about naturalist intelligence. And we're going to look at a couple of techniques that, again, are not going to be brand new. One is something we've looked at before, which is non-linguistic representations, and also the use of questions and cues. You have a handout that I'm going to ask you to pull out. It looks like it's a single page, and it's got natural intelligencehighlighted, and there's two columns. One is common characteristics, and the other one is career matches. You haven't been asked so far to chat with your partner, but now is going to be your chance to do so. I would like you to look at the common characteristics of the naturalist intelligence. And first of all, to assess yourself,Do you think that you have strong naturalist intelligence? Is it something that's very important to you? But also, can you think of a student that you've worked with who maybe has particularly strong natural intelligence? So you see, we've got these lists of characteristics here that are actually on the next slide as well. But the idea of people who really are bothered by pollution,who likes having pets around, likes to be outside in nature, appreciates scenery, notices changes of nature, notices changes of weather. I have to give an example, and then I'm thinking about our colleagues in Nong Khai. My father, who is now 91 years old, was a farmer his life, and he...always could tell that a storm is coming. He wouldn't listen to the radio. He wouldn't watch the television. He just knew. He would watch, observe how the clouds changed, and he would know that the weather was changing. He could actually feel the barometric pressure drop, you know, which is a symbol that we're going to have a storm. He could just feel it in his own body.And I'm thinking about our colleague in Nong Khai when he talks about working with these students who work in an agricultural setting who live in the middle of the jungle. I would imagine that possibly you find many students in that environment who have a strong naturalist intelligence. For students who live in Bangkok, they might have a strong naturalist intelligence, but it might not be developed as much because we're dealing so much with...city life. So I'll let Ajarn do a little summary, and then I want you to talk with one another about yourself, and if you can think of any students who have a particularly strong natural intelligence that you can think of in your own experience.
0: ตอนนี้เราก็จะเริ่มมาทำ กิจกรรมกันเล็กน้อยนะคะอาจารย์จะเห็นบนสกรีนที่อาจารย์มาร์ตี้ได้ให้ในแฮนด์เอาท์นะคะจะมี2คอลัมน์คอลัมน์ที่เป็น common characteristics กับ career matches นะอันนี้อาจารย์ให้เห็นอ๋อลืมบอกตอนต้นว่าตอนนี้เราเข้าสู่เรื่องใหม่แล้วนะคะ

0: เสร็จเรื่องเก่าละเรื่องของassignment หรือว่าเรื่องที่เราเรียนในบทเรียนที่ผ่านมาบทเรียนใหม่จะเป็นเรื่องของ naturalist intelligence เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินะคะซึ่งเราจะมาดูว่าเราจะนำเอาสิ่งนี้มาส่งเสริมในห้องเรียนอย่างไรนะบนสกรีนก็จะมี2 อย่างอาจารย์อยากให้ทุกคนดูตรงส่วนคอลัมน์ที่เป็น characteristics ที่ common characteristics ของ naturalist intelligence แล้วลองดูว่าเราเนี่ยมีตรงนี้บ้างไหมหรือนักเรียนเรามีตรงนี้บ้างไหมนะคะซึ่งอาจารย์ได้เท้าความว่าทางหนองคายพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมทางเกษตรกรรมอาจารย์ก็จะมีคุณพ่อที่ทำงานเกี่ยวกับทางฟาร์มซึ่งท่านไม่เคยที่จะไปรับฟังว่าวันนี้จะมีพายุหรือไม่มีแต่ท่านก็ดูจากเมฆและสามารถบอกได้ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่มีอยู่จากการทำงานมาตลอดชีวิตซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับทักษะทางด้านนี้ซึ่งอาจารย์บอกว่าทางต่างจังหวัดก็น่าจะมีนักเรียนที่จะมีความสามารถด้านนี้ได้ชัดเจนกว่าทางกรุงเทพซึ่งจะเป็นเรียกว่าชีวิตเมืองค่ะ
1: โอเค so go ahead and chat with a partner and then we're just going to ask for some contributions of any examples from your own life or your own teaching experience we'll just kind of take random offerings so go ahead andTalk with your partner.
2: They don't need to do the matching now. Just
1: no, it's not matching. Yeah, no, it's just this.
0: ค่ะอาจารย์ลองคุยกันนะคะว่าอาจารย์คิดว่าตัวเองเนี่ยค่ะมีคีนด้านไหนบ้างในลิสต์ที่ให้มาหรือว่านักเรียนของเราจากเราสังเกตนักเรียนเรามีลิสต์ไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นทักษะที่นักเรียนเรามีและเราจะได้มาคุยกันนะคะเป็นลักษณะหรือว่าคุณสมบัติที่เด็กแสดงให้เห็นนะคะค่ะในคอลัมน์ทางซ้ายนะคะที่เป็น common characteristics เฉพาะด้านนี้เท่านั้นก่อนนะคะ

0: พนะคะหนองคายแล้วก็หัวหินนะคะก็มีความเห็นตรงกันอย่างหนึ่งนะคะคือว่านักเรียนของเราเนี่ยถ้าพูดถึงธรรมชาติพูดถึงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาก็จะมีอะไรที่จะพูดถึงมานำเสนอมากมายซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการเรียนการสังคมการทำกิจกรรมนะคะเพราะว่านำสามารถนำมาผสมผสานได้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าท่านอาจารย์จากกรุงเทพก็บอกว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสออกไปอยู่ในธรรมชาติเท่าไหร่ในขณะที่นักเรียนของท่านอาจารย์ที่หนองคายเนี่ยมีโอกาสมากมายนะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะธรรมชาตินะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้ค่ะ
1: All right so it's important that we acknowledge some of the questions that come around multiple intelligences in general but for some reason the naturalist intelligence specifically has raised some questions.You have in your packet a short article. The title is Newer Views of Learning. It's several pages long. I'm not sure it's worth putting up on the visualizer, but it's just something for you to read. So one of the questions that has emerged is the natural intelligence a true intelligence? Or is it an interest?And even as our colleagues in Nong Khai tell us, it's actually part of the context of their students' lives day to day to day. It's really what they do is they spend time in nature. So is it a very different way of seeing the world, or is it based on how people interact in the world? But if we're going to say that about the naturalist intelligence, couldn't we say that aboutrhythmic musical intelligence also. Couldn't we say it about mathematical intelligence also? That perhaps do we become interested in something because we're good at it, or are we good at it because we're interested in it? It's a little bit of a chicken egg kind of thing. Which comes first? And I would like to hear your thoughts. I'm going to let you just chat with a partner after we have translation, but I just have one example to give, and that is, I'm sure you have seen, I have seen very small children, for example, who love to just get down in the grass and look for little creatures. You know, they want to find the insects. They can be very small, 2 years old, 3 years old. They're just so curious.Or they want to watch the birds, whereas another child, same age, could care less. So it almost looks like something that comes to that child naturally. Or perhaps somebody who I've also known small children who have a beautiful voice for singing and love to sing and will start singing almost before they can talk. And another child who doesn't care.About music. So I think we can make the case that maybe there is natural inclinations, but I'm going to ask for translation, then just a couple of contributions quickly to the thought of, is this an intelligence or is it just an interest?
2: ค่ะ อันนี้เราจะมาดูคำถามที่เราจะลองมาคุยกันนะคะว่าความสามารถพิเศษหรือ intelligence เนี่ยมันเป็น intelligence หรือความสามารถที่เกิดขึ้นจากตัวเขาเองหรือเป็นแค่ความสนใจอาจารย์มาร์ตี้ยกเคสว่าอาจจะมีเป็นไปได้ที่เด็กอายุยังเล็กอยู่แต่ว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเกินกว่าเด็กในวัยของเขาคือในขณะที่หรือว่าเด็กบางคนจะร้องเพลงได้ไพเราะในวัยที่เพื่อนๆ เขาในวัยเดียวกันยังทำอะไรไม่ได้อันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวแต่ที่ถ้าเรามามองดูในเรื่องของความสามารถพิเศษเหล่านี้หรือ intelligence เหล่านี้ที่เข้ามาในห้องเรียนเราคงจะต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทางด้าน naturalist เนี่ยเราจะมาดูว่ามันเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษจริงๆที่เรียกว่า intelligence หรือเป็นเพียงความสนใจที่เรียกว่า interest อาจารย์ก็อยากให้มาลองมาคุยกันจากประสบการณ์ของเราที่เราสังเกตจากผู้เรียนในห้องเรียนที่เราคลุกคลีกับนักเรียนนะคะว่าสิ่งนี้เราจะเรียกมันที่เกิดในห้องกับนักเรียนเราเนี่ยเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษหรือเรื่องของความสนใจค่ะ
1: Okay, so does anybody have an opinion about this? Is it a true intelligence or is it just an interest? And can you give me an example? So anybody from any three sites, if you want to put your hand up if you've got something you'd like to say.
2: อาจารย์บอกว่าจากที่ไหนก็ได้นะคะสนใจที่จะตอบสามารถจะยกมือตอบได้เลยนะคะพร้อมกับช่วยให้ตัวอย่างหลักฐานที่ประสบมาเพื่อจะสนับสนุนค่ะ
1: Great, we have a contribution right here. Please, thank you.
3: Good morning, everybody. I have a student, and she doesn't pay attention for lesson, but I observed that she liked to draw pictures. She can draw it very well, so I think this is her intelligent, not interesting. But she always, because she always draw all the time. So I tell her parents to send her to study more art.
1: Yeah. Thank you. Yeah, that's an excellent example. It's not like she's just sort of choosing to do this. It's what is kind of coming out of her. It's the way she is, and it's her way of expressing herself. So she may not like the studies so much, but she loves to draw. Yeah, that's a great example. Anybody else want to offer another one, either about naturalist intelligence or any of the intelligences? Your observations of your students or yourself. One more contribution? Hua Hin, Nang Kai, anybody? Yes, please, go ahead. Nang Kai, go ahead. Yeah.
4: And I observe for, I have experience for teaching kindergarten to the high school level. For my past, as I can see, our duty for the teacher is inspire them, like give them to taste what ability they have. I teach kindergarten. I let them sing a song. Like today it's raining, we sing singing in the rain, whatever to inspire them. Yes, and right. If someone when I telling them story. Some kids want to tell the same. We let them do, and then see the ability how to develop them, like the memorizing, to inspire them to see how they like, whatever the ability they have. That is that's my experience to give them.
1: Great. Yeah. Thank you. And this comes from somebody who is teaching the whole range from the small children all the way up through high school. But I love that you use the word two or three times, inspire. And I do believe that thinking about multiple intelligences can help us to inspire students. So perhaps have those students to go back to the naturalist intelligence who really don't like to be inside. They are thinking all the time about going outside, about going home, about playing, about swimming in the pond, about taking a walk in the forest or going to the park in Bangkok. We have people who perhaps prefer that. So how do we get them to sort of be inspired by what they're interested in? And I really like your comment that that's our job as teachers to try to find some inspiration.
0: ท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะก็ได้พูดถึงนักเรียนของท่านอาจารย์นะคะที่สังเกตว่าไม่ชอบเรียนหนังสือแต่ชอบวาดรูปนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็เลยได้บอกผู้ปกครองว่าให้ส่งเสริมทางด้านศิลปะให้มากขึ้นท่านอาจารย์ที่หนองคายนะคะซึ่งท่านก็มีประสบการณ์ในการสอนทั้งเด็กเล็กจนถึงเด็กโตเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าโดยเฉพาะในเด็กระดับอนุบาลนะคะประถมต้นเนี่ยเราก็ต้องสังเกตว่านักเรียนเนี่ยชอบอะไรชอบร้องเพลงชอบเล่านิทานนะคะหรือชอบวาดรูปนะคะแล้วก็คือพยายามหาทางนะคะให้เหมาะนะคะให้กับการที่จะอาจารย์ใช้คำว่า inspire นะคะบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจเป็นการจูงใจให้นักเรียนเนี่ย อยากที่จะเรียนรู้นะคะโดยผ่านกิจกรรมเหล่านี้ผ่านทักษะเหล่านี้นะคะเพราะนั้นเราก็ควรจะต้องเรียนรู้ว่านักเรียนของเราเนี่ยมี intelligence ด้านไหนมีแนวโน้มที่จะสนใจด้านไหนนะคะแล้วก็ส่งเสริมใช้เป็น tools ในการที่จะ

0: ให้นักเรียนเขาพัฒนาเรียนรู้ได้ค่ะ
1: Alright, so as we have done in the past, we're going to look at some of the best practices. You remember on our first session, there was a table of contents from a book. These are the research-based good practices that teachers can use in the classroom. And these are related to the naturalist intelligence, but also related to other intelligences. So the two things we want to look at briefly today, they're not new to you, I'm sure. One is the idea of non-linguistic representations. The other is the idea of cues and questions and advance organizers. And I'm just going to run through some examples of this quickly and then ask you to look at, again, one of the texts in your little handbook. When we talk about non-linguistic representations, I know you all use them. I've seen the graphs and the pictures that you have drawn to demonstrate some of the activities you do in classrooms. There's many things from graphs, interlocking circles, pie charts. The idea with a linguistic, non-linguistic representation is that it includes words. It can include, it might not, but the visual is equally important to the words. So you try to add something that triggers another part of the mind in addition to the words. I could have this slide just as a slide that talks about how to have a healthy lifestyle. It might be just a list, and that would be fine. It would have the same information on it. But when I portray it this way, it now has the indication of arrows, which makes us think about a process. So we say, okay, a healthy lifestyle brings us a healthy body and mind. So if we do healthy things, we have a healthy body and mind, which gives us, hopefully, a longer life and greater well-being being the goal. So when I put the idea into a non-linguistic representation, I mean, it has words, but the arrows, it gives us an idea of a process. Maybe just summarize that one, and I'll go on to the next one after.
0: ค่ะ อาจารย์มาจี้ก็พูดถึง visual นะคะ non-linguistic representation นะคะว่า visual เนี่ยก็มีความสำคัญพอๆกับคำนะคะ words นะคะหรือข้อความอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นที่อาจารย์นำเสนอให้เห็นเป็นรูปเหมือนกับเป็นลูกศรนะคะก็เริ่มจาก healthy lifestyle นะคะซึ่งนำไปสู่ healthy body and mind นะคะก็คือจะต้องมี healthy body and mind นะถึงจะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือ longer life greater well-being นะคะคือมีชีวิตยืนยาวตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าคือภาพ visual พวกนี้นะคะซึ่งมีคำเล็กน้อยนะคะคือจากภาพอันนี้ยกตัวอย่างเนี่ยอาจจะเป็นมาจากเท็กซ์ทั้งเรื่องเลยก็ได้แต่ว่าสรุปมาเป็นลักษณะนี้นะคะซึ่งนักเรียนที่มีทักษะทาง Visual Intelligence เนี่ยนะคะก็อาจจะมองเห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นถ้าเรานำเสนอเข้าในลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ
1: So I'll just show you two other of these quickly and then we'll move on to the second topic which is questions. So here's another oneanother visual that could be used for greater well-being. And in this case, we might ask the students, what are numbers 1, 2, and 3? What are 3 things that could lead to greater well-being? And we ask them to say what they think would belong in this visual. Or here's another one. Person number 1 eats well and gets sleep. Person number 2eats well, gets sleep, and exercises. So again, we demonstrate through an image what can help the second person to be more healthy. Maybe just quickly.
0: ค่ะจากภาพถัดมานะคะก็จะเห็นว่าเป็นการใช้ visual นะคะในการที่จะนำเสนอนะคะความรู้นะคะโดยที่ ภาพที่2เนี่ยที่เหมือนกับเป็นกรวยเนี่ยนะคะมีเลข1 2 3เนี่ยก็คำก็น้อยลงนะคะค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยตีความนะคะจากภาพที่เห็นนะคะว่าอะไร1 2 3 factor ซึ่งจะนำมาสู่ greater well-being นะคะแล้วก็ภาพถัดมาก็อันนี้ก็เป็นการลักษณะนำเสนอและสาที่เป็นให้เห็นสมดุลนะคะของคนสองคนนะคะว่าคนหนึ่งเนี่ยกินได้นอนหลับกับอีกคนหนึ่งกินได้นอนหลับแล้วก็มีการออกกำลังด้วยนะคะก็จะเห็นว่าคนไหนที่น่าจะมีความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดีกว่ากันค่ะ
1: โอเค I just brought these in simply to remind youThat any time you can add another element to your presentation, another way of thinking about it, you probably are going to touch on additional types of intelligence in the student. Now, we're going to look a little bit now at questions and advanced organizers. This, again, is not a new topic for you. This is something that many of you do, and I've seen examples of this, but the idea ofQuestions as getting students starting to think, giving them clues or cues, which causes them to have to come up with an idea about what might be coming. All of this is stimulating to our learners if we're trying to encourage new ways of thinking. When we focus on questions, there are a number of topic areasThat again, you probably use, but I'm just going to run through them briefly before you have a chance to just look at one of the texts in our book. Questions obviously can be about things or people, actions, events, states of being, meaning how people are feeling or what's going on in their mind.So under things or people, and then I'll...get a little summary of this. What action does Marty usually do in her first hour after she wakes up? So we're just trying to think habitual things that might go with the text. You might find that the text now has something different happening, but as a way of thinking about it, we might say, what would Marty usually do? How is a pen usually used?Maybe in this case, the pen is being used for a very different purpose. But when we ask, how is it usually used, we already have the students thinking. What is a steering wheel part of? Typically, it's part of a car. Maybe it's part of something else in this case. So this is, again, we can use questions to trigger students' curiosity about something.
0: ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่า cues หรือ clues นะคะคำถามเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้การอยากเรียนรู้ของนักเรียนนะคะและอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะคำถามซึ่ง อย่างเช่นคำถามที่บอกว่าอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอาจารย์มาร์ตี้นี่ชอบทำอะไรนะคะในแต่ละวันนะคะหรือว่าชอบทำอะไรในช่วงแรกของบทเรียนของการสอนของอาจารย์นะคะหรือว่าคำถามที่สองอย่างถามว่าปากกาเนี่ยปกติใช้ปากกาทำอะไรซึ่งอาจจะเป็นว่าในบทเรียนนั้นนะคะมีคนใช้ปากกาไปในวิธีใช้ในลักษณะอื่นนะคะซึ่งแตกต่างจากการใช้ปากกาในการเขียนทั่วไปนะคะเราก็จะให้นักเรียนมาคิดเพิ่มว่าปกติเราใช้ปากกาทำอะไรนะคะหรือว่าถามว่าคำถามที่3ว่า what is the steering wheel part of นะคะอย่างเช่นถามว่าไอตัวที่หมุนพวงมาลัยนะคะหรือว่าลักษณะเป็นล้อเนี่ยเป็นพวงมาลัยเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของอะไรนะคะปกติพวงมาลัยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของรถแต่ว่าในเรื่องนั้นที่เราเรียนรู้อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์อีกลักษณะอื่นก็ได้นะคะในการทำอย่างอื่นก็ได้อย่างนี้เป็นต้นคือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยนะคะคิดใช้วิธีคิดวิเคราะห์นะคะคำทั้งคำถามนี้สำคัญมากๆไม่ใช่คำถามธรรมดาในเท็กซ์ซึ่งเราอ่านคำตอบหาเจออยู่ในนั้นไม่ใช่นะคะถามให้ beyond นะคะให้นอกเหนือจากนั้นให้นักเรียนนี้คิดใช้ความคิดค่ะ
1: And then we have just briefly actions like what usually happens when a car is going too fast and has to stop quickly. So again, we can have the action of asking students to imagine what usually happens when. So one thing leads to another thing, the cause and effect kind of thing.

0: themselves. Let's hear from Hua Hin, and then we'll have a brief summary. Anything additional from Hua Hin?
1: Good morning, everyone.
0: Hello.
1: We have a few questions about God Summit to ask the students. We will begin with very easy questions for a student, maybe in Pratham 6, right? The first one, we will motivate them with, where is God Summit? God Summit, we start with this one, because maybe some students don't know where is this island. And then we can ask them, is this an island or land? And about the nationalist intelligence questions, it's maybe something that we ask them about animals or plants or three other people there. So we have some questions about this. What kind of animals can you see there? Or what kind of people will you meet there? Or what kind of plants can you see in Summit Island? Or what will you do there? What can you buy like this? Okay, right. That's all we have. Maybe
0: yeah,
1: it's all about the nature.
0: No, that's wonderful. That's wonderful.
1: Thank you.
0: Because again, I think one of the ways, and I appreciate you mentioning the level of the student, because obviously we want to gear our questions for the right level of our student. But also it's interesting that that might be a way of discovering the intelligences of your student. There might be somebody in the class who really knows a lot about what kind of plants grow near the beach on an island. And maybe they actually can say, oh, we're going to see this one, and we're going to see this one, and that'll be interesting. You'll find out that they actually know a lot about the natural world. So you offered many great examples. If we could just summarize all three, please.
2: อาจารย์จากทั้ง3แห่งนะคะก็ได้มานำเสนอเรื่องของตัวอย่างคำถามนะคะจากที่ฟังมาทั้ง3แห่งก็จะพบว่าอาจารย์ทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่แตกต่างกันซึ่งน่าสนใจมากอย่างจันทางกรุงเทพก็จะเน้นเรื่องของการนำเอาภาพเพื่อให้นักเรียนได้เห็นแล้วก็พูดเกี่ยวกับภาพโดยพยายามถามว่าในเรื่องของสิ่งที่ความชอบหรือไม่ชอบหรือเห็นอะไรในภาพเพื่อจะโยงเข้าไปสู่การอ่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวบทเรียนขณะเดียวกันอาจารย์ก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอคำศัพท์ที่น่าจะเจอในห้องในบทเรียนด้วยที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของทะเลต่างๆส่วนอาจารย์ทางหนองคายก็ให้อีกภาพหนึ่งซึ่งดีมากซึ่งอาจารย์มาตี้เสริมว่าอันนี้น่าจะดีสำหรับถ้าเราอยู่ในหนองคายที่เด็กไม่เคยเห็นทะเลก็คงจะนึกภาพไม่ออกจะเล่าเรื่องทะเลก็จะเบี่ยงเบนไปในเรื่องของความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับทะเลโดยเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเองที่หนองคายที่อาจจะเป็นเรื่องของทางเกษตรกรรมและอาจารย์มาตี้ก็เสริมว่าก็เป็นไปได้ให้เด็กดูภาพซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นท้องฟ้าแจ่มใสให้เขาเห็นภาพว่าท้องฟ้าลักษณะนี้เรารู้สึกอย่างไรหรือเป็นอย่างไรก็เป็นการนำเข้าความมูดในเรื่องของทะเลเข้ามาบ้างนะคะส่วนนี้เป็นเรื่องของทางด้านธรรมชาติหรือ naturalist ซึ่งตรงกับทางหัวหินก็เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมชาติแต่ทางหัวหินก็จะใช้ประเด็นเรื่องของความรู้ knowledge ที่เป็นทางเรื่องของเช่นไปเกาะเป็นอะไรความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์หรือว่าพืชที่เราจะเจอในธรรมชาติในลักษณะที่เป็นพวกเกาะหรือชายทะเลเพิ่มเติมซึ่งเหล่านี้อาจารย์จะเห็นความหลากหลายหรือความแตกต่างของการตั้งคำถามที่จะไปสู่การนำเข้าสู่บทเรียนค่ะ
0: Great so I have one more question I really want to focus on the bottom bullet there and we won't go to all three sites this is another question where people can just throw up your hand and offer a commentWhat makes a question a good question? What are some qualities of a good question that teachers can ask? One that really helps the student to learn, brings out, is very helpful to our students. So can anybody offer a couple of criteria?

0: ค่ะคำถามสำคัญมากเลยนะคะ What makes a question a good question คำถามที่ดีเป็นอย่างไรอาจารย์มีความเห็นไหมคะท่านใดมีความเห็นยกมือได้เลยนะคะ
1: Just one or two thoughts Do you have a thought? Please, thank you
2: The question can answer the concept of that lesson Yes
1: The question answers the concept
2: ค่ะ can tell the concept of that lesson yes
1: of the listener okay so the question gets at what the person understands
2: the question can answer the goal of that lesson
1: I see yes it's related it's going to help show the goal of the lesson right yeah so it's connected It shouldn't be some question that comes from nowhere. It's connected and related to the concept or the goal. Thank you. Absolutely. What else? Another contribution from somewhere?
3: Good morning.
1: Hi.
3: We should not tell the question, the answer for the student.
1: Right. So this is a basic principle. Yes. I'd say I agree with you. It's an important one.
3: Yeah.
1: That the question is a genuine question for the student to answer. We don't tell them what the answer is. We wait to see what they say and what they think. In a sense, we call that sometimes an open-ended question. It means we actually are curious. We want to know what the students know or think. And I would add one more criteria myself, and that would be that we want to avoid questions where the answer is yes or no. Those questions are too easy. Too easy. We don't have to think. So, do you enjoy the beach? Yes. Better question is, what do you enjoy about the beach? That forces the students to think. Okay, little summary, then we'll go to the assignment.
0: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าคำถามที่ดีนะคะทางท่านอาจารย์ทางครูพี่ก็บอกเป็นคำถามที่โยงไปถึงเป้าหมายนะคะจุดมุ่งหมายของบทเรียนนั้นๆ นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่ใช่คำถามที่จะที่สามารถได้คำตอบได้ง่ายๆหรือเราได้ตอบกับเด็กนะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าก็หมายถึงเป็น open ended question นะคะก็คือว่าคำถามปลายเปิดนะคะไม่ใช่ว่าให้หลีกเลี่ยงคำถามที่ตอบแค่ yes หรือ no อย่างเช่นถามว่า do you like going to the island ก็มีคำตอบแค่ yes กับ no เท่านั้นนะคะถ้าถามว่า what do you like about the island นะคะspending a holiday on the island เนี่ยก็เด็กก็เป็นคำถามปลายเปิดซึ่งเด็กก็จะสามารถคิดตอบได้แต่ประเด็นนึงคือว่าเราในฐานะที่เป็นครูเราต้องไม่กลัวที่จะตั้งคำถามปลายเปิดอาจารย์บางท่านนะคะมีความรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้คำตอบของนักเรียนแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะคะเราไม่ต้องควบคุมคำตอบของนักเรียนเราก็เปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นของเขานะคะทุกอย่างนี้รับได้หมดนะคะถูกต้องหมดนะคะถ้าเผื่อว่าเขาตอบที่เป็นเกี่ยวกับในบทเรียนนั้นแม้จะเป็นคำตอบจากคำถามปลายเปิดก็ตามค่ะ
1: All right so for next time I'm asking you to please bring your good observation skills and watch your students carefully to see if you can begin to figure out. We already have the one colleague who notices that she has a student for whom visual intelligence is very strong. But really watch your students carefully to try to see what kinds of intelligence you see. And you're going to bring some examples. It's fine if you bring just, you can just tell the story of your class. You don't have to bring something on paper or a video clip, although we love to see them. But you can just bring the story. And think about these questions. Are there ways that you can increase access to naturalistic intelligence in your classes, regardless if they are in Bangkok, or in the jungle at Nong Khai, or on the beach in Hua Hin? Is there ways that you can increase access? And can you also think about how you use questions and bring some examples of types of questions you use? This will be for

0: 2 weeks from today. I let you summarize and then I'll close us out.
1: ค่ะคำถามการบ้านนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะคือว่าอาจารย์มาจี้บอกว่าไม่ต้องมานำเสนอเป็นภาพเป็นวิดีโอหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะคือว่าให้อาจารย์เนี้ยไปสังเกตนักเรียนของอาจารย์นะคะว่านักเรียนของอาจารย์เนี้ยมีintelligence ในลักษณะอะไรนะคะแล้วก็จะมีทางโดยเฉพาะ naturalist intelligence ที่เราเรียนไปวันนี้เนี่ยนะคะจะมีทางที่เราจะเพิ่มพูนทักษะนี้ให้กับนักเรียนของเราได้ไหมนะคะค่ะจะโดยผ่านกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ที่หนองคายนะคะอาจจะได้เปรียบหรือว่าท่านอาจารย์จากหัวหินอาจจะได้เปรียบมากกว่าท่านอาจารย์ที่กรุงเทพก็ได้นะคะในลักษณะนี้แต่ว่าทางกรุงเทพเราก็มีเหมือนกันนะคะที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงธรรมชาติเข้ามาในห้องเรียนของเราได้อาจารย์ทำได้อย่างไรนะคะโดยวิธีไหนแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะคะก็คือว่าอาจารย์ใช้คำถามลักษณะไหนนะคะที่จะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนหาคำตอบเองแน่นอนต้องไม่ใช่ yes no แน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือว่าเราต้องไม่กลัวนะคะที่จะตั้งคำถามปลายเปิดไม่กลัวที่นักเรียนจะตอบคำถามซึ่งเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะคะเพราะว่านั่นเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดการเรียนนะคะให้นักเรียนรู้จักคิดนะคะไม่ใช่เรียนเพื่อท่องจำหรือเรียนเฉพาะในบทเรียนเท่านั้นค่ะ
0: All right so I want to wish you good luck with your work and continue to focus use reflectionThink about what you're doing, compare them to other ideas that you have learned. Next time, Ajahn Shay Sanchez will be with you. And I will be watching on the television. So please bring your ideas so I can see what you have come up with in the lesson. So until I see you again, I wish you very best luck, good teaching,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็การบ้านที่อาจารย์มาที่มอบหมายนะคะก็เราจะต้องนำเสนอให้อาจารย์เชในคราวหน้านะคะก็อาจารย์เชรอนซันเชสค่ะจะเป็นวิทยากรท่านต่อไปของเรานะคะซึ่งเราจะพบกับท่านในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบการอบรมเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันในครั้งหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่ง

ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รองประธานมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมท่านอาจารย์เจรัญชันเซตท่านผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพท่านอาจารย์คุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในห้องประชุมแห่งนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายรวมทั้งคุณครูและท่านอาจารย์ผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศกับผมในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมระบบคอนเฟอเรนซ์ปี2556ในวันนี้บริษัท TOT จำกัดมหาชนนั้นยินดีที่ให้บริการเป็นหน่วยงานหลักในการให้การสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษการอบรมครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของ TOT ในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและการให้บริการเพื่อสังคมเนื่องจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนนั้นเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเป็นผู้นำในด้านโทรคมระดับชาติที่มีความพร้อมในด้านโครงข่ายโทรคมและอุปกรณ์ในการสนับสนุนในด้านต่างๆหัวข้อการอบรมในวันนี้นั้นเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสสังคมในขณะนี้ผมคิดว่าผู้ร่วมอบรมจะได้รับประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมทั้งผู้สอนเองทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนผมขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์และครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรในวันนี้นั้นและหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังและสามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดีขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านพันศักดิ์สุเมธจรัสท่านผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการบริษัท TOT จำกัดมหาชนค่ะI would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible. Thanks to Mr. Damon Anderson, former WILO, for his continuing support. Kun Panisra Loxton, Assistant to Regional English Language Officer, U.S. Embassy Bangkok. Thanks to Ajahn Sharon Sanchez and Dr. Marty Anderson regarding academic contributions. My thanks also go to the staff of TOT Public Company Limited and Distance Learning Foundation Hua Hin for their technical support. I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your teaching. May I now declare the distance video conference teacher training program on preparing our students for the ASEAN community with 5Cs open. Thank you. And may I now invite Ajahn Sharon Sanchez to start the session. Ajahn Sharon, please.
2: Thank you. Good morning. Welcome everyone here in Bangkok. Welcome everyone in Nong Khai and Hua Hin. Thank you very much for this opportunity again in our latest series on preparing our students for the ASEAN community with the 5Cs. Thank you to the Royal Distance Learning Foundation, to TOT, the wonderful team at TOT, to US Embassy RELO, Mr. Damon Anderson, who unfortunately is not here. Thank you for his message, Adana Porn Kunina, and of course,

0: to you, the teachers. Without you, we would not be here. And so for this series, we will be connecting the ASEAN community and how to prepare our students for the opening in 2015 or 2015, how we can better prepare our students with the five C's. And we'll get into those five C's today. And of course, the rest of the series. So our first session for today will focus on just the foundations of the five C's and on two of them, culture and collaboration, how those two are going to be foundations, core principles of the five C's throughout the series, throughout our six sessions. So that is our session one, culture and collaboration, the two C's as core principles. Let's get started, shall we? Okay. So the goals of this first session are four things. To explore these 21st century skills. We are now in the 21st century. It's going fast. And as we know it, we will be heading on to new territories with our students, new technologies. And so we're going to explore, you're going to explore with each other, what these 21st century skills are, what our students need to succeed in the 21st century. Familiarize ourselves with these five C's, these mysterious five C's, and establishing culture and collaboration as the foundational principles, as I've mentioned. And then applying these two, making a connection with the preparation of our students for the AEC. So let's explore. First activity, brainstorming, discussing with each other. Yes? These two questions. What skills do you think that our students here in Thailand and the ASEAN community, what do you think our students need to thrive and to succeed in the 21st century? And how would these skills be beneficial for the ASEAN community in 2015 and beyond? So give you about 2 minutes to talk with each other, old neighbors, new neighbors, and then let's share with everyone. Thank you.
1: ค่ะท่านอาจารย์เชนะคะก็ได้เริ่มต้นนะคะเซสชั่นแรกของชุดนี้นะคะด้วยชื่อว่า Culture and Collaboration as Core Principles นะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าเป็นการ5 C's ท่านยังไม่ได้เฉลยนะคะว่าคืออะไรแต่ว่าให้เราลองคิดดูก่อนนะคะ brainstorm ระดมสมองกันว่าทักษะที่ผู้เรียนในยุคนี้เนี่ยนะคะต้องใช้นะคะเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จนะคะในศตวรรษที่21เราอยู่ในศตวรรษที่21แล้วก็กำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะในอีก2ปีข้างหน้านะคะทักษะอะไรที่คิดว่าผู้เรียนมีความจำเป็นนะคะแล้วก็มีประโยชน์ยังไงทักษะเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรในการที่จะช่วยนำพาประเทศของเรานะคะนักเรียนของเราในฐานะคนรุ่นใหม่นะคะพลังของชาติเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ2นาทีค่ะทักษะอะไรและประโยชน์เป็นอย่างไรมีประโยชน์อะไรค่ะ
0: Alright, so I hope that you're wrapping up just some ideas. And we'll start with Bangkok, then after Hua Hin, then Nong Khai. Any ideas you have? Anyone here in Bangkok would like to share what you talked about? Either the first question or the second question. It's up to you.
1: เชิญเชิญเลยค่ะท่านอาจารย
0: ์ Oh yes we need a microphone over there can we get a microphone there or maybe you can walk to a microphone

0: I think the speaking skill and listening and writing skill is very important.
1: Mm.
0: Because if you can listen and if you can write the essay or anything, you can understand with other people.
1: Mm.
0: Yes.
1: Yes, thank you very much. The basic skills, right, of listening, speaking, writing, communication, it will lead to opening relationships
0: yes.
1: with other people, other cultures. Yes. Thank you very much.
0: Thank you.
1: Okay. Yes.
2: Excuse me. I think five skills. First, communication skill, technology, life skill, critical thinking skill, and the last one is self-acquiring knowledge.
1: And how are they beneficial for the ASEAN community?
2: They can acquiring knowledge while they study, and they can manage their further study and sustain their life skills and their lifelong learning.
1: Mm.
2: Because in the ASEAN world, language is necessity.
1: Yes.
2: Especially foreign language, ASEAN right. language.
1: Right.
2: I think maybe this is English.
1: English as the language
2: yeah.
1: of communication among the countries.
2: But reading, writing, speaking, mm-hmm. listening is the basic skill in language.
1: Right. Thank you very much. Yes, you said many very excellent points there. And I want to highlight too, you mentioned five skills. And one that struck me was the technology, because as we know, we have the basic technology of a pen and paper, but then it moved on to a computer and now iPads, for example. And it's moving quite fast, and we have to prepare our students to be able to adapt with them and use it as well as the teachers, right? And you did bring up a good point. It's not just for studying, but also for lifelong learning in order to succeed outside the classroom. Thank you. One more in Bangkok would like to share before we move to Hua Hin. Anyone else here? Something new to add, perhaps? If not, we will move to Hua Hin. Would anyone like to share their ideas in Hua Hin about some skills for the 21st century? Or to explain further what was discussed here?
3: After we have brainstorming already, so the idea that we got is that besides from communication skill, of course, very important technology skill, and then what we have talked to each other is being active, like to learn and active to learn, and then active to do something new, to learn anything. And then other skill is creativity. Yes, we have to have something new. We have new idea. We like to create something different. Yes.
1: Right. Thank you very much. Yeah. Great point. Active, being active, being participatory, not just sit and wait, but do, right? Think and then do and apply. That's excellent. We have to encourage our students to be more active. And with that activity happening in our minds and with what we're doing in our classrooms and outside the classroom, we exercise our creativity. We work it out. We make our brains stronger when we're active. Thank you very much. And how about in Nong Khai? Some extra ideas there to share? Everyone's looking at each other.
4: In my opinion, our students need to improve their speaking skill to communicate to each other. And I think speaking is the most important to make a student to have more confidence. Mm-hmm. That's all. Thank you.
1: Thank you very much. Yes, yeah, something as basic as speaking, because when we first meet someone, we talk, right? And even with chatting, it's a form of talking, even when we're writing. We need to know what to say, how to communicate with each other from the very beginning. Excellent, thank you. So here's another slide to get us into the ASEAN Community Foundation here. And as you can see, this is very familiar. 10 countries of the ASEAN community and being able to communicate with each other. So let's think about this for a minute. Think about the countries that are within the ASEAN community. And let's hear some more opinions from all the teachers. Name some opportunities and advantages that the AEC in 2015 will offer for your country, for Thailand. So what are some of the opportunities for our students and for the Thai community? What are some of the advantages? You are welcome to also talk about some disadvantages, but right now we're focusing on the positive. And what is the role of English language in the AEC in 2015, and particularly Thailand? I know we talked about it a little bit, how English as a language is important for communication. But think about it some more. Think about how English language will help our students. So another 2 minutes.
5: ค่ะ ขออนุญาตสรุปคำถามแรกก่อนนะคะที่เราพูดถึง 21st century skills may wrap up that first.
1: Okay. Oh, yes.
5: ค่ะทักษะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาแนะนำมานะคะก็แน่นอนอย่างแรกก็คือ four skills ของเรานะคะฟังพูดอ่านเขียนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นที่เพิ่มเติมเข้ามาก็มี critical thinking นะคะทักษะการรู้จักคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงก็คือ technology skills นะคะคือทักษะที่จะในการใช้เทคโนโลยีสมัยนี้นะคะก็ใช้กันมากเลยนะคะแต่ว่าการใช้เทคโนโลยีแน่นอนก็ต้องมี critical thinking skill เข้ามาด้วยนะคะเพื่อที่จะรู้จักที่จะวิเคราะห์แยกแยะนะคะว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีนะคะเพราะว่ามีสื่อสมัยนี้รวดเร็วมากนะคะเพราะนั้นก็ต้องรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ได้นะคะเลือกบริโภคแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือทักษะเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะมีความสำคัญเฉพาะการเรียนเท่านั้นนะคะมีความสำคัญกับทักษะการใช้ชีวิตด้วยนะคะ lifelong learning นะคะได้ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะนอกจากนี้นะคะท่านอาจารย์ที่หัวหินก็บอกว่าต้องมีความ active ด้วยนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ต้องมีความท่านอาจารย์จากหนองคายก็บอกว่าต้องมีความมั่นใจในตนเองด้วยนะคะเมื่อมีทักษะเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองนี่คำถามต่อไปนะคะที่อยากให้ท่านอาจารย์ระดมสมองกันก็คือว่าท่าน AEC นะคะการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะอาเซียนคอมมูนิตี้นะคะอาจจะไม่ใช่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ก็ได้ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งจะมีหลายด้านมากๆเลยนะคะทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมทุกอย่างนะคะก็ประโยชน์คืออะไรโอกาสที่จะได้ที่ประเทศไทยจะได้คืออะไรนะคะและนอกจากนั้นแล้วนี่อีกคำถามนึงก็คือว่าบทบาทของภาษาอังกฤษนะคะในวาระที่เราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ย เป็นอย่างไรนะคะ2นาทีค่ะ
1: Alright, so I hope you're all wrapping up.

0: All right, so would any site is welcome to share what they think. Any opinions on these two quotations? Sure, we can start from Nong Khai. What are your thoughts on what Khun Wisanu said? Don't look at me like that. What do you agree with? What do you disagree with? Should we get back to you, Nong Khai, and go to Hua Hin? We'll go back to you. We won't forget. Hua Hin, do you have any thoughts? Unless Bangkok is ready. Yes. Okay, we'll start with Bangkok.
1: In my opinion, the first quotation, I agree with that, because I think Thailand is the best country in this region, because I heard from the news that Bangkok is the city that the tourism want to come. The ranking the first city, we are simply our culture is famous all over the world. I have a friend from China. They love Thailand. They always come to Thailand every year because they think that Thailand is safe and convenient, and they can find everything, food, and our fruits is famous all over the world.
0: Yes. Thank you. Very good point, right? Geographical location, it's quite an advantage. I often find too that people I meet, even some friends who are not from Thailand, say it's a great spot to visit and perhaps even live in because it's so centralized, surrounded by many of the other countries within ASEAN. And yes, the food, the people, the weather, just what Mr. Wisanu said, right? So you're basically agreeing with him on this. Anyone else? Any site? Back to Hua Hin or Nong Khai? We didn't forget you. Any disagreements? We can disagree, right?
2: Okay, I'm from Hua Hin. Yes. The first, I'm agreed. I would like to say that I promote our country that to be known all around the world. In Thailand, for example, I will promote for the culture, tourism, and the kindness, security. The most important is the Thailand is the land of the mind. I would like to promote to another country to know Thailand. Okay.
0: And being open to other countries, learning about Thai culture. Yeah, excellent. And Nong Khai?
3: Hello.
0: Hello.
3: I agree with the second one, but the first one, I think rest in my area is quite poor, and the cost of living in my area is, the cost of living in for Thai people in my area is low, I think that. So I did not agree with the first one. Thank you.
0: Mm-hmm. Okay. All right. So you're disagreeing because some parts of Thailand are not very developed and still quite poor, in your words. And so how would the ASEAN community help that? It's my follow-up question to Nong Khai and anyone else, actually. Thinking about how, oh yes, Ajahn.
4: One more, please. Personally, I know some students who just come back from the the foreign country. I'm not sure that which exact country. He's got the gold medal from Physics Olympiad. But the big problem that he is faced many times and why he's sitting in the competition is English. Mm. Actually, he's very excellent in his field, but the big problem is English. Yes, he's got the first, he got the gold medal, but the big problem when he must go beyond the stage to get the medal, and yeah, finally he must say something. That is a problem.
0: That's a problem.
4: He just say, just like a snake, snake, fish, fish, English. That's it. It only 10 seconds, and he say thank you. That is excellent from him. But so this is a big problem. I think that the government choose support not only the in his excellent skill, physics, biology, or chemistry, but also have to promote and support and enforce him in the English as well to be the weapon for him to fight in the world stage. Thank you.
0: All right, thank you. Well said, always, Ajahn. That's an excellent example of how a very bright student in physics and science, or any bright student in a specific subject, but the English skill is just not the same level. And that's how we as teachers can come in and help them. That this a skill in English language, excuse me, as I was making a mistake saying that, but being strong in speaking and communicating is a way to be more competitive, or if not just competitive, but to succeed, right? Because then you can share your knowledge with other cultures and other countries, and they can benefit from your knowledge too. So not just benefiting Thailand, but other countries within ASEAN. All right, thank you for that example.
5: ค่ะสำหรับquotations นะคะที่ว่าไปในน่าจะมีได้เปรียบประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินและหนองคายก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือกรุงเทพเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอันดับที่หนึ่งเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากจะมานะคะแล้วก็เราก็ยังมีข้อดีในเรื่องอาหารนะคะสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็ประชาชนของเรานะคะคนไทยซึ่งยิ้มง่ายนะคะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราควรจะส่งเสริมนะคะวัฒนธรรมเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยได้รู้จักเราให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าทางท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าแต่ก็มีพื้นที่บางแห่งในประเทศไทยซึ่งยากจนนะคะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งท่านอาจารย์เชก็ตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วประชาคมอาเซียนจะช่วยนะคะพวกเรานะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะยากจนนะคะหรือว่าห่างไกลได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งซึ่งเราจะอภิปรายกันต่อได้อีกนะคะ อีกอันนึงนะคะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงก็คือว่าแม้ว่าเราจะมีคนเก่งคนไทยเก่งมากมายทั้งเด็กนะคะที่ไปได้รางวัลเหรียญทองนะคะแข่งขันต่อปัญหาฟิสิกส์แต่ว่าอุปสรรคนะคะของเด็กหรือว่าของคนไทยโดยทั่วไปก็คือเรื่องภาษาอังกฤษนะคะไม่สามารถที่สื่อสารได้เพราะฉะนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ควรจะส่งเสริมนะคะการที่จะทำให้พวกเรานะคะทั้งนักเรียนทั้งประชาชนเนี่ยได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อให้เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะประชาคมอาเซียนซึ่งก็นี่ก็เป็นจุดประสงค์ของการจัดการสัมมนาการอบรมในครั้งนี้ของเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้ท่านอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่สอนภาษาอังกฤษได้รับทราบนะคะปัญหานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในการที่จะไปส่งเสริมให้นักเรียนของท่านนะคะได้ก้าวหน้าพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
0: Thank you. Now, just a little extra. This quotation activity is an excellent way or a type of activity that you can also do with your students. Not these quotes, but any quote. This is already activating your critical thinking skill, right? reading something and applying it with what you know, trying to evaluate and interpret a quotation and some ideas. Just a little something I wanted to share, something I do with my students also. Have a quotation, think about it, and respond. So let's move on with these five C's. We have a foundation now. We warmed up our brains with ASEAN community. And if we could go to the next slide, it's not letting. Could we have the next slide, please? And the next slide introduces us to the five C's. Here we go. Thank you. And here we are, communication, critical thinking, creative thinking, culture, and collaboration. And this is an adaptation of the P21 project, or Partnership for 21st Century Skills in the United States. And we're just adapting that for ASEAN community and for our students. So let's go with the first one of critical thinking. We practiced that a little bit. We applied it with a quotation. So share your thoughts. Just quickly think about this, and any site, just chime in and share. Turn on your mic and say, yes, I want to share my idea. Why is this skill more valuable today than ever before? So again, thinking about our students, ourselves. Think about it for a moment, and any site, just respond.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ด

พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลานั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็ยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมดาค่ะ หัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและนี้ที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะ

คือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

0: การบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
4: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เ
1: ฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคง

0: เกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
1: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.bltb.ac.thและศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
0: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ท่านบอกป้า
0: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
1: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: เคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณ

สารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องๆสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: เป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: โอเคค่ะ
3: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ทำ
0: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมกล่าวจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเน
4: า
5: ะตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
4: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
5: ตลกมาก
6: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
5: ออ๋อ
4: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
6: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นอ่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
4: เออจริงด้วยอ่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
2: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแล และเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
7: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่พระครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ช่วง E2Mac Report นะครับจะนำท่านผู้ชมไปยังจังหวัดภูเก็ตนะครับไปยังวิทยาลัยเทคนิคขลางนะครับวิทยาลัยนี้มีหลักสูตรที่ทันสมัยนะครับหลักสูตรซ่อมอากาศยานนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรรายละเอียดของหลักสูตรจะเป็นอย่างไรพบกับผู้อำนวยการธวัชชัยหนูอินนะครับพบกันเลยครับ

0: เริ่มจากสถานประกอบการนะครับเข้ามาที่วิทยาลัยนั้นเป็นความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริงนะครับในการช่วยกันพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยานนะซึ่งเป็นที่ขาดแคลนของตลาดนะครับและก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับน้องๆเขาจะเรียนที่วิทยาลัยนะครับ1ปีการศึกษานะครับแล้วก็จะออกไปอยู่ในสถานประกอบการอีก1ปีการศึกษานะครับที่วิทยาลัยก็จะเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพพื้นฐานวิชาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นนะครับแล้วก็เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงอาวุธที่เชี่ยวชาญนะครับทางด้านช่างอากาศยานนะครับเพื่อมาสอนที่วิทยาลัยนะครับ
1: เริ่มแรกเลยครับแล้วก็ฝึกการมาเชลลิงก็คือการโบกให้เครื่องบินจอดที่หลุมนะครับแล้วก็เราฝึกการวอล์กอราวด์เช็คในการตรวจสอบอากาศยานแล้วก็เราฝึกการเติมน้ำมันแล้วที่สำคัญคือเราฝึกส่งเครื่องนะครับใช่ฝึกส่งเครื่องก็คือการดูระบบด้วยเราดูระบบน้ำมันคุณภาพ
0: เอาพื้นฐานเกี่ยวกับด้านอากาศยานทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับจะเป็นภาษาอังกฤษด้านการบินนะครับแล้วก็พื้นฐานวัสดุช่างวัสดุนะในด้านของเทคนิคพื้นฐานนะครับที่จำเป็นนะครับสำหรับในงานช่างครับแล้วก็วิชาสามัญสัมพันธ์ก็เรียนที่วิทยาลัยนะครับตัวเครื่องบินเองเราได้รับความร่วมมือจากสถาบันการบินพลเรือนนะครับที่อนุเคราะห์นะครับสื่อการสอนที่เป็นตัวเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์ลูกสูบนะครับแล้วก็ของท่าอากาศนะครับได้อนุเคราะห์ในเรื่องของเครื่องยนต์แคสเตอร์บายนะครับให้นักศึกษาได้ศึกษาขั้นตอนหลักการทำงานชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการซ่อมนะครับช่างอากาศยานครับที่ฝึก1ปีก็คือจะเอารายวิชาไปเรียนในสถานประกอบการนะครับอาจจะไปฝึกที่สายการบินนะครับสนามบินแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำความร่วมมือกันไว้นะครับว่ารายวิชาต่างๆเหล่านี้นะครับให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงๆนะครับได้ใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะและรายวิชาไปเรียนนะครับ
1: เราสามารถจบปวสนี้เราสามารถทำงานได้เลยแล้วสามารถสอบลายเส้นของไทยได้ครับก็คือเป็นลายเส้นที่ใบรับรองไปประกอบวิชาชีพครับ
0: หนึ่งปีที่ผ่านมานะครับประเมินดูคร่าวๆนะครับนักศึกษามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจนะครับในช่วงปิดภาคเรียนเล็กๆเนี่ยนักศึกษาเข้าไปฝึกงานนะบริษัทเกี่ยวกับการรับเครื่องบินนะเข้าไปดูในเรื่องของ walk around check นะครับที่ดูรอบๆเครื่องบินก่อนเครื่องบินจะขึ้นนะครับก็ได้รับการตอบรับจากสถาบันการนั้นชื่นชมมานะครับว่าเด็กมีความตั้งใจสามารถเรียนรู้ได้ดีหลักสูตรแรกครับหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรแรกของสำนักงานคณะกรรมการคณะช่วงศึกษาเลยนะครับเปิดที่แรกที่เดียวที่วิทยาลัยเทคนิคตะหลังนะครับในภาคเรียนหน้านะครับก็จะรับนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปีนี้23คนนะครับก็ปีหน้าก็จะรับเป็น30คนนะครับซึ่งจะในเดือนหน้านี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่ครับต้องผ่านการทดสอบจากผู้ทรงอาวุธผู้เชี่ยวชาญนะครับร่วมกับวิทยาลัยในการคัดกรองนะครับสอบสัมภาษณ์นะครับในเรื่องของพื้นฐานเกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ความมีใจนะความสนใจในด้านเครื่องบินนะครับในเกี่ยวข้องกับด้านการบินต่างๆแนวทางนะครับหลักสูตรระดับปวส.นะครับระดับปวส.อนุปริญญานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อจบแล้วเนี่ยงานรองรับนะครับเงินเดือนเนี่ยมากกว่าในระดับปริญญาตรีนะครับแต่ก็สามารถไปต่อในระดับปริญญาตรีได้ในของวิศวกรรมการบินนะวิศวกรรมของสถาบันการบินพลเรือนนะก็มีรองรับนะครับแล้วก็แนวโน้มอนาคตนะครับก็อาชีวะเองเนี่ยอยากจะเปิดถึงระดับปริญญาตรีนะครับเพื่อรองรับนักศึกษาที่จบไปสัก 4-5 รุ่นเนี่ยได้เข้ากลับมาในระบบการศึกษาของปริญญาตรีของอาชีวะนะครับสถาบันการก็ร่วมได้ตอบรับได้ดีครับก็หลายสายการบินนะครับอย่างเช่นเด็กเราไปฝึกนะครับบริษัทที่เราทำความร่วมมือกันอยู่เช่นบริษัท Case Aviation เนี่ยนะครับก็ยินดีรับนักศึกษาเราเข้าไปฝึกนะครับแล้วก็ร่วมพัฒนาร่วมกันนะครับก็พูดในภาพรวมของหลักสูตรเนี่ยนะครับก็คือปัญหาหลักๆก็คือบุคลากรของอาชีวะเองนะเรายังมีไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคีเครือข่ายที่เราประเมินในความยั่งยืนเนี่ยอาจจะ

0: แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะฮะอยากจะให้ผู้บริหารระดับสูงในของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษานะครับได้สนับสนุนอาจจะเป็นนักเรียนหรือครูอาจารย์ของเราได้ศึกษาต่อด้านนี้เพื่อกลับมาเป็นครูอาจารย์เพื่อให้มันยั่งยืนยิ่งขึ้นครับก็มาทำหลักสูตรร่วมกันนะครับบางอย่างเราอาจจะดีกว่าของเขาในบางจุดแล้วก็เราใส่รายวิชาที่เป็นมาตรฐานของมาตรฐานสากลเข้าไปนะครับเช่นว่ามาตรฐานของ EASA ก็กำหนดในเรื่องต่างๆไว้นะครับเราก็บรรจุไว้ไปในหลักสูตรนะครับแต่ไม่สามารถเอามาเรียนได้ทั้งหมดนะครับเพราะระยะเวลาแค่2ปีเนี่ยไม่พอนะครับถ้าจะใส่ให้ครบมาตรฐาน EASA เลยนะครับก็เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วในจริงๆแล้วในการจะได้ใบเซอร์ของEASA เนี่ยเขาจะต้องไปฝึกประสบการณ์ในสายการบินหรือในเรื่องที่เขาไปฝึกมากยิ่งขึ้นครับก็อยากจะฝากไปยังผู้ปกครองนะครับว่าการศึกษาของเรานะครับนะฝึกการปฏิบัติจริงนะครับเมื่อจบเนี่ยนะครับสำหรับการรองรับ 100% แน่นอนนะครับยิ่งโดยเฉพาะสาขาช่างอากาศยานเนี่ยเป็นสาขาขาดแคลนที่ตลาดมีความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนปริญญาตรีจะเรียนตอนไหนก็ได้นะครับจบไปทำงานแล้วเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้นะครับเรียนไปด้วยทำงานด้วยได้เป็นทางเลือกนะครับให้แบบผู้ปกครองนะครับเขาอยากจะเชิญชวนนะครับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจนะครับที่มีใจที่จะศึกษาทางด้านช่างอากาศยานนะครับชอบทางด้านการบินนะครับก็เชิญชวนมาที่วิทยาลัยเทคนิคตลาดนะครับก็สามารถเข้ามาดูทางเว็บไซต์หรือว่า Facebook นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของวิทยาลัยนะครับตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครนะครับนักศึกษารุ่นที่2นะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นทางเลือกนะครับและจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับ
1: ช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณครูวัดยางเอนนะครับครูท่านนี้สอนภาษาไทยครับเนื้อหาสาระน่าสนใจอย่างไรสอนภาษาไทยให้เด็กสนใจอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางประทีปยอดเกตเป็นครูเชี่ยวชาญภาษาไทยสอนภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะคะปัจจุบันนี้มาอยู่โรงเรียนวัดยางเอนประชานุเคราะห์ของอำเภอเมืองพิโลกเขต1อะค่ะ

คือทักษะอันนี้นะคะมันจะถูกฝึกสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่เราบรรจุมาจนถึงปัจจุบันนี้วิธีการสอนก็จะใช้แนวคิดของทอนไดท์ทอนไดท์นี่บอกว่ากระทำอะไรบ่อยๆมันก็จะเกิดความชำนาญแล้วก็เรียนรู้เป็นรายบุคคลตามศักยภาพคือครูเนี่ยเวลาสอนเด็กครูก็จะใช้วิธีการสอนจากรูปภาพไปก่อนพอสอนจากรูปภาพแล้วก็ฝึกให้เขาเด็กป.1 นะคะก็ต้องให้เขาอ่านออกเขียนได้ก่อนเรียนรู้สระพยัญชนะการวางรูปสระการสะกดคำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นพื้นฐานที่จะให้เด็กเราเนี่ยอ่านออกแล้วก็เขียนได้พอสะกดคำได้แล้วนักเรียนก็จะต้องอ่านเป็นคำได้ใช่ไหมคะพออ่านเป็นคำได้ปุ๊บก็จะต่อเป็นข้อความเป็นวลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะให้เด็กเรียนรู้ความหมายให้สร้างจินตนาการโดยการใช้คำเนี่ยแต่งประโยคจากใกล้ตัวเราก่อนคือการเรียนรู้จากใกล้ตัวแล้วก็ไปหาไกลเด็กก็จะได้เรียนรู้การสะกดคำการอ่านคำแล้วก็เรียนรู้ความหมายแล้วก็เรียนรู้จากประโยคไปส่วนถึงป.2 นี่เราก็จะให้เริ่มจากประโยคง่ายๆเป็นประโยคที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็เรียนรู้การเขียนข้อความจากรูปภาพส่วนป.3 นี่ก็จะเป็นการเขียนเรื่องเขียนเรื่องจากภาพแล้วก็การอ่านสรุปใจความวิเคราะห์อ่านแบบพิซซ่านะคะทำอย่างนี้มาเรื่อยๆโดยใช้วิธีการสอนอย่างที่บอกนะคะคือความกระทำบ่อยๆกระทำซ้ำๆตรงไหนไม่ได้เราก็แก้ปัญหาเป็นรายบุคคลในเวลาเราว่างสมมติตอนเย็นดิฉันนี่ตั้งปรารถนาตัวไว้เลยว่าถ้ามีเวลาจะให้เด็กตอนเย็นแล้วก็ตอนเวลาว่างเพราะตอนเช้านี่จะสอน3ชั่วโมงตอนบ่ายจะว่างก็จะเอาเด็กที่นักเรียนเขาอ่านไม่ออกนะคะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ส่วนใหญ่เราจะเป็นพื้นฐานป.1 เอามาแก้ไขเป็น

0: ายบุคคลอย่างเช่นเด็กชายกรเนี่ยก่อนที่เราจะสอนเราจะต้องตรวจก่อนว่าเด็กคนนี้มีพื้นฐานอะไรบกพร่องตรงไหนแล้วเราก็ให้ค่อยๆแก้ไปทีละจุดเหมือนคุณหมอรักษาโรคนะคะคือครูประทีปนี่จะรับผิดชอบเด็กพิเศษด้วยเนาะเด็กพิเศษนี่ก็คือเด็กที่มีอะไรที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นที่ด้อยอะค่ะเวลาเรียนรู้เขาก็จะเป็นมีความทุกข์ถ้าเขาอ่านไม่ออกใช่ไหมคะเราก็จะให้โดยการใช้ความอบอุ่นของเราเนี่ยเราจะต้องดูว่าเด็กคนนี้เขามีสภาพครอบครัวยังไงสมมติว่าครอบครัวแม่เขาแตกแยกอะไรเราก็จะให้ความอบอุ่นตรงนั้นหรือเด็กคนนี้เขาไม่ได้ทานข้าวมาเราก็ต้องดูแลทุกอย่างอะค่ะให้ความรักความเมตตาเขาแล้วเราก็ดึงเข้ามาสู่การอ่านออกเขียนได้วันละหน่อยอย่างสมมติเด็กชาย B เนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้เราให้5คํา2คํา3คําแล้วก็ค่อยดูว่าอาการเขาดีขึ้นไหมก็ที่ทํามานะคะเด็กก็จะบางคนจะเรียนรู้แค่เดือนเดียวบางคนจะเรียนรู้2เดือนบางคนตอนนี้เด็กย้ายมาใหม่ชื่อน้องฟุกน้องฟุกเนี่ยจะเป็นเด็กที่สมาธิสั้นพอเรียนไปเนี่ยเขาจะไม่สนใจเราก็ต้องใช้เทคนิคโดยการเขาชอบเล่นเกมค่ะก็ใช้น้องฟุกเรียนรู้คำนี้เสร็จคุณครูจะให้ไปเล่นเกมนะคะก็ใช้ไปอย่างนี้เรื่อยๆเด็กก็จะติดแล้วก็ค่อยๆแก้ไปเรื่อยค่ะรูปภาพนี่บางครั้งเราก็นำมาจากอินเทอร์เน็ตบ้างบางทีในบทเรียนบ้างหรือรูปภาพที่มันสอดคล้องกับเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะสมมติว่าเราจะเรียนเรื่องสมมติว่าเราจะเรียนของจริงเราก็พาไปดูที่ของจริงก็ได้ที่โรงเรียนเรามีหลากหลายค่ะสมมติเราจะเรียนเรื่องดอกไม้ก็ดอกไม้ได้แล้วแต่สถานการณ์เด็กที่เขาจะเรียนอย่างเช่นคำว่าดอกไม้เขียนยังไงคะนักเรียนมันขึ้นต้นด้วยตัวอะไรสมมติว่าเด็กเขาจะบอกว่าดอเด็กไหนนักเรียนลองออกเสียงสมมติป.1 นะคะนักเรียนลองออกเสียงดอโดยการที่เราจะต้องทำปากให้เขาดูจากเราสาธิตก่อนอย่างเช่นส่วนใหญ่ที่สอนมานะคะเด็กจะออกขอไข่กับขอควายไม่ชัดจะออกขอควายเป็นขอไข่เวลาเขียนเนี่ยอย่างเช่นเขียนคำว่าขอบเนี่ยเขาจะเขียนขอควายเวลาออกเสียงเราก็ต้องดูหรือการทำรอเรือเนี่ยจะฝึกตั้งแต่ป.1 นะคะการอ่านคำควบกล้ามเนี่ยเราจะสอนตั้งแต่ป.1 แล้วพอป.3 เนี่ยเขาจะอ่านออกเสียงและผลออกมาเด็กเราก็ชนะการประกวดในระดับกลุ่มระดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ผล NT ก็สูงขึ้นเพราะว่าเราวางพื้นฐานจากป.1 ป.2 ป.3 ไปเราสอนคนเดียวใช่ไหมคะเรารู้จักเด็กหมดเลยมันก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าเราสกัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วที่เขาไม่เข้าใจที่เขาคาใจเนี่ยออกไปแล้วเขาก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุขผลมันก็จะต้องดีขึ้นนะคาดว่าต้องดีอะค่ะเพราะว่าที่สอนมาอยู่โรงเรียนรัฐยังเอ็นนี่ย้ายมาตั้งแต่ปี55นะคะครั้งแรกก็ปัญหาก็มีคุณครูก็แก้ไปเรื่อยๆทีนี้รู้สึกว่าผลมันดีขึ้นโดยดูจากผล NT ตอนแรกมันจะมาปีแรกนี่จะอยู่50กว่าพอมาปีปัจจุบันนี้นะคะจะขึ้น65ก็ขึ้นมาแต่การขึ้นพัฒนาเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่ะไม่มากค่ะคือลดลงคือเท่าที่เราสัมผัสนะคะครั้งแรกมาเนี่ยเรารู้เลยว่าเด็กพวกนี้เป็นยังไงเพราะประสบการณ์สอนเรารู้เลยว่าเราจะต้องแก้ยังไงแล้วก็ฟังจากที่คุณครูดูจากผล NT แล้วก็ฟังจากคุณครูที่คุยกันนะคะเวลาเราสอนเนี่ยในสายงานชั้นของเราเนี่ยจะมาคุยกันว่าเด็กคนไหนคือคล้ายๆว่านิเทศกันคนไหนปีนี้นะป้าวันปีนี้ตั้งแต่ป้ามาอยู่เนี่ยคำพูดนี้นะคะรู้สึกเด็กเราเนี่ยอ่านออกเขียนได้แล้วหนูสบายใจหนูรับต่ออะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาเราก็ช่วยกันนี่คือสิ่งภูมิใจที่ป้าทำถึงแม้จะเหนื่อยก็ไม่เป็นไรเวลาสอนเนี่ยป้าไม่จะไม่คิดอะไรสอนให้เขาฟรีหมดแล้วก็สอนต้องให้ผู้ปกครองเรารับทราบด้วยนะคะว่าก็จะเรียกผู้ปกครองมาว่าผู้ปกครองคะเนี่ยนักเรียนลูกของท่านเนี่ยมีปัญหาด้านนี้ท่านต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ท่านต้องช่วยเราบ้างเพราะว่าเด็กก็ต้องอยู่กับคุณครูในภาคกลางวันในตอนกลางวันกลางคืนผู้ปกครองก็ต้องช่วยเราด้วยนะคะ ช่วยยังไงอะคะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะช่วยเราแต่ที่ทำปัจจุบันนี้ก็คือเด็กป.1 นะคะณปัจจุบันนี้โรงเรียนยังเอนะคะอ่าน 100% นะคะ 100% แล้วก็สามารถสร้างคำได้แต่งประโยคเนี่ยเราให้ไป1คำนะคะอย่างคำว่าม้าเนี่ยเขาจะแต่งได้เป็น4ช้อยเป็น4คือบอกเล่าคำถามปฏิเสธแล้วก็ขอร้องแล้วก็พอเขาอ่านออกเขียนได้ตอนนี้ป.1ก็จะให้ทางสพท.ให้นิทานมาเป็นเล่มเล็กๆนะคะประมาณ20กว่าเล่มเมื่อคนที่เก่งๆอย่างเงี้ยเราก็เวลาว่างเราก็ให้ไปอ่านโอ้อาจารย์ปลื้มใจค่ะเด็กไม่ไปไหนเลยเด็กจะนอนอ่านคือความสุขของเราอะอ่านแล้วเขาไปต่อยอดของเขาเองอ่านเป็นเรื่องๆๆๆทีนี้เราก็จะให้เขาดึงรูปภาพที่เขาชอบนะคะเอามาวาดเชื่อมโยงศิลปะพอวาดเสร็จถ้านักเรียนคนไหนที่อ่านออกเขียนได้ก็จะให้แต่งเรื่องบรรทัด2บรรทัดคุณครูครับผมกลับไปแต่งที่บ้านกับพ่อแม่ได้มั้ยโอ้ได้เลยลูกพออ่านเสร็จก็ให้ผู้ปกครองเซ็นพอเสร็จแล้วคนไหนที่ไม่ได้เราก็เอารูปภาพมาแล้วก็ให้คิดเสร็จเราก็เขียนให้เขาแล้วให้เขาลอกลงไปค่อยๆซึมไปอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วผู้ปกครองเขาก็เซ็นมารู้สึกทําไปได้สักระยะนึงอู้เด็กเราคล่องอ่ะอ่านคล่องหมดเลยค่ะอาจารย์อ่านรู้สึกภูมิใจที่เราสามารถทำตรงจุดนี้ให้เด็กดีได้พื้นฐานนะครูคือผู้ให้ทุกอย่างให้แม้กระทั่งจิตใจของเราอะค่ะคือนักเรียนเราเนี่ยเหมือนกับลูกนะคะดิฉันเนี่ยให้ความรักแล้วก็ความห่วงใยให้ความรู้เต็มสเต็ปเลยค่ะทุกอย่างที่เด็กเราต้องการให้เราช่วยได้หมดแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่เรื่องทุกอย่างอะค่ะเพื่อให้เขาเป็นอะไรอะเป็นเยาวชนที่ดีเราดิฉันเนี่ยซาบซึ้งคำว่าครูที่ดีใจที่ตัวเองได้ทำอาชีพครูทำสิ่งที่ด้วยจิตวิญญาณของดิฉันเองว่าเรานี่นะก็ได้ทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะทหารตำรวจเท่านั้นเป็นสิ่งอะไรที่ภูมิใจมากค่ะแล้วก็การกระทำของเราเนี่ยจะส่งผลไปถึงนอกจากเราภูมิใจแล้วเด็กเราดีแล้วสังคมที่เราอยู่ก็ดีก็ครอบครัวเราก็มีสุขด้วยค่ะการทำอะไรเนี่ยเราต้องใช้จิตใจเราเป็นที่ตั้งจิตใจเราเนี่ยสำคัญที่สุดที่จะให้เด็กเราเนี่ยเรียนรู้ขนาดไหนแล้วก็ความรับผิดชอบความทุ่มเทแล้วก็มีจิตเมตตาพยายามแก้ปัญหาอย่าคิดว่าปัญหาทุกอย่างแก้ไขไม่ได้ทุกอย่างแก้ไขได้ค่ะไปตามความยากง่ายของปัญหาแล้วก็คิดว่าทุกคนมีอะไรมีโอกาสเท่าเทียมกันในฐานะที่เราเป็นครูนะคะเราก็พยายามแก้ไขความที่ไม่ฉลาดคือให้ความฉลาดแก่นักเรียนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดเหมือนกับเราช่วยพัฒนาประเทศชาติในระดับเล็กๆโตไปก็จะเป็นประเทศชาติที่เจริญได
1: ้ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีบริเวณการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายละเอียดรายการของเราทางแฟนเพจนะครับ facebook/thinkpathteacher นะครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับ

ซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนมันก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีกี่อย่างครับ
อย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก X กำลัง2บวก Y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วนทีก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณเครื่องเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่า
ถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปต์ที่พี่ต้องการทำให้เรา

็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์เวาล์ถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เวาล์กันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวาล์เนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะ

ครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถ
แก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับ

ซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยมาตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสัตว์และหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสัตว์นั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการ
ดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี V1 และ V2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนนึงคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนนึงเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจน

หรือว่า1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแทร็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิ

0: ไอ้อะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า

การศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: สวัสดีค่ะวันนี้เรายังคงตามรอยพระราชนิพนธ์กันค่ะกับยังทำดีตามพ่อสอนตามรอยพระมหาชนกตอนนี้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆก็คงอยากฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: จากเมื่อครั้งที่แล้วพวกเราได้เล่าให้เพื่อนๆฟังถึงตอนที่พระมหาชนกออกเดินทางมากับเรือแล้วเรือเกิดอับปางเพราะมีพายุกระหน่ำจนเรือแตกคนในเรือต่างวิงวอนขอให้เทวดาช่วยเหลืออย่างไม่มีสติมีเพียงพระมหาชนกเท่านั้นที่เตรียมตัวให้พร้อมเผชิญกับอันตรายและอุปสรรคอย่างมีสติพระองค์ทรงเสวยน้ำตาลและเอาน้ำมันมาทาตัวน้ำมันจะช่วยพยุงตัวไว้ให้ลอยน้ำส่วนน้ำตาลกับเนยก็ช่วยทำให้มีกำลังในการว่ายน้ำ
1: เพื่อนๆยังจำแง่คิดและคำถามจากบทที่แล้วกันได้ไหมคะวันนี้พลอยใสจะมาเฉลยให้เพื่อนๆได้ทราบกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมบทต่อไปกันเลยค่ะ
2: บทที่18ตอนพระมหาชนกเรือแตกกลางมหาสมุทรและขณะพาณิชย์กำลังแล่นเดินทางเข้าสู่ใจกลางของพายุลูกเรือทั้งหลายต่างตกใจวิ่งกันอย่างอลหม่านพระมหาชนกที่ควบคุมพังงาของเรืออยู่นั้นได้เสวยน้ำตาลและแป้งเข้าไปเป็นจำนวนมากทรงหยิบน้ำมันมาราดตัวครั้นเมื่อเรืออับปางพระมหาชนกก็ทรงรีบขึ้นไปยังจุดสูงสุดของยอดเรือเพื่อจะได้กระโดดออกมาจากเรือได้ง่าย
3: ๆทำไมต้องกินน้ำตาลทาน้ำมันด้วยล่ะ
2: เพราะว่าน้ำตาลและแป้งช่วยในการเสริมพลังงานค่ะพระมหาชนกรู้ว่าตนเองต้องว่ายน้ำจึงเสริมพลังงานให้ตัวเองค่ะส่วนน้ำมันที่ราดตัวนั้นช่วยในการลอยตัวในน้ำได้ดีค่ะ
3: แล้วทำไมต้องขึ้นไปบนยอดเรือด้วยล่ะ
2: เพราะว่าพระองค์ทรงมีความรอบรู้ค่ะพระองค์ทรงเลือกจุดที่มองเห็นได้กว้างที่สุดนั่นก็คือจุดบนยอดเรือนั่นเองค่ะเพื่อที่พระองค์จะกระโดดได้ไกลที่สุดและปลอดภัยที่สุดพระองค์

0: เรือที่อับปางลงเพราะว่าพระองค์จะได้ลอยตัวอยู่ในทะเลอย่างปลอดภัยค่ะนายคะวันนี้ใครได้แง่คิดอะไรกันบ้างคะ
1: ผมคิดว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกเรื่อง
0: ดีมากเลยค่ะเราคิดว่าถ้าเกิดเรารอบคอบเตรียมพร้อมเวลามีปัญหาเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีทุกเมื่อเลยค่ะในพระมหาชนกบทต่อๆไปยังมีแง่คิดดีๆอีกมากมายเลยค่ะเอาละค่ะขออาสาสมัคร1คนเพื่อมาเล่าบทต่อไปหน่อยนะคะเห็นไหมล่ะคะเพื่อนๆเรื่องราวของพระมหาชนกนั้นยังมีแง่คิดดีๆอย่างที่โนนี้บอกใช่ไหมคะโนนี้ยังมั่นใจว่าเรื่องราวของพระมหาชนกนั้นในบทถัดไปก็ต้องตื่นเต้นและสนุกมากๆยิ่งขึ้นไปเลยค่ะถ้าเกิดอยากดูอยากฟังแล้วก็เชิญมากับพวกเราเลยค่ะยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อน
2: ๆครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรค่ะได้ค่ะอ้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
0: นายหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความเพียรนี่หมายความว่าไม่ใช่ความเพียรในการทำงานเท่านั้นหมายถึงความเพียรที่จะข่มใจตัวเองด้วยความกล้าหาญที่จะข่มใจตัวเองให้อดทนไม่ใช่อดทนแล้วก็เหมือนว่าใครทำก็ทำไปเราทนเอาไว้เท่ากับคนอื่นเขาเอาเปรียบเราไม่ใช่อดทนที่จะยังไม่เห็นผลอดทนที่จะทราบว่าสิ่งใดที่เราต้องทำต้องใช้เวลาถ้าเราอดทนหรือถ้าพูดตามธรรมดาว่าเหนียวไว้อดทนในความดีทำให้ดีเหนี่ยวไว้ในความดีแล้วภายภาคหน้าได้ผลแน่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาครูและอาจารย์ได้โอกาสเข้าเฝ้าณอาคารใหม่สวนอัมพรวันเสาร์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2516

ันนี้พลอยใสจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับนี่พลอยเป็นอะไร

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานการสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรด้วยสายพระโลหิตแห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรอย่างแท้จริงทุกพระองค์ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการพัฒนาชาติบ้านเมืองล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงสืบสานงานการแพทย์และสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยทรงรักและห่วงใยราษฎรด้วยพระกตัญญูภาพสูงยิ่งต่อบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงริเริ่มและทรงก่อตั้งไว้ซึ่งขอยกตัวอย่างโดยย่อดังนี้รัชกาลที่1ทรงรวบรวมตำรายาทรงตั้งกรมหมอโรงพระโอสถหมอหลวงหมอราชรัชกาลที่2ทรงรวบรวมคัมภีร์แพทย์ตรากฎหมายพนักงานพระโอสถถวายรัชกาลที่3ทรงริเริ่มงานปลูกฝีป้องกันโรคติดต่อทรงก่อตั้งโอสถศาลารัชกาลที่4ทรงพัฒนาการแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันรัชกาลที่5ทรงสร้างโรงพยาบาลวังหลังหรือโรงพยาบาลสิริราชทรงสร้างโรงเรียนแพทยากรก่อกำเนิดสภากาชาติไทยรัชกาลที่6ทรงประกาศพระราชบัญญัติการแพทย์ตั้งกรมสาธารณสุขสถานสวภากองอนุสภากาชาติโรงเรียนนางพยาบาลของสภากาชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่7ทรงให้กำเนิดกระทรวงสาธารณสุขและวชิรพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงปรับปรุงโรงพยาบาลพระปกเกล้าทรงตั้งมูลนิธิพระปกเกล้าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีรัชกาลที่8ทรงสถาปนากระทรวงสาธารณสุขทรงสร้างโรงพยาบาลอนันทมหิดลสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์และพระวรกายพัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบันให้เจริญก้าวหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระมารดาของการแพทย์ชนบทและพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพ.อ.ส.ว.มูลนิธิขาเทียมและมูลนิธิธัญรักษ์รัชกาลที่9ทรงยึดมั่นสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงริเริ่มหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานโครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยโครงการแพทย์หูคอจมูกและโรคภูมิแพ้พระราชทานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์และทรงตั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงตั้งพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดการสาธารณสุขเพื่อคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจึงก่อกำเนิดขึ้นตามมติ

ติคณะรัฐมนตรีวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2519จำนวน21แห่งในภาคเหนือ6แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคกลาง1แห่งและภาคใต้4แห่งเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้เข้าถึงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมดูแลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งและประชาชนในพื้นที่ด้วยพระองค์เองแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยห่างไกลเพียงใดก็ตามพระเมตตาดังสายฝนรินเป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งในหัวใจของแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และประสบกรณิกรทุกคนความปลอดภัยความทุกข์สุขของประสบกรณิกรอยู่ในสายพระเนตรพระกันพระหฤทัยเสมอมาจึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขมาอย่าง

หากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พลุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้งจากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสานและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎร

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญในการฆ่าชีวิตคนไทยการเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยวันนี้ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับปภ.จะพาคุณผู้ชมไปเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทางดังนี้ 1. เตรียมร่างกายให้พร้อมโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงอีกทั้งไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที 2. ตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งานด้วยการสังเกตการทำงานของระบบเบรกยางรถยนต์สัญญาณไฟและเครื่องยนต์หากมีอาการผิดปกติไม่ควรนำรถไปใช้งานเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้รวมถึงจัดเตรียมยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่สายลากจูงไว้ประจำรถพร้อมศึกษาวิธีใช้งานจะช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง 3. ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทางจากแผนที่ระบบนำทางหรือเจ้าหน้าที่จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากความไม่ชำนาญเส้นทางพร้อมวางแผนและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยชำรุดหรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซม
1: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมร่างกายให้พร้อมขับรถตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานเลือกและศึกษาเส้นทางที่มีความปลอดภัยรวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันนะคะในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะวันนี้มีคำแนะนำดีๆสำหรับการเดินทางมาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการปรับเบาะที่นั่งกระจกรถและก็การจับพวงมาลัยด้วยท่าทางที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนั้นนอกจากจะทำให้ผู้ขับขี่มีทัศนวิสัยในการมองเส้นทางได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับรถแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปรับอุปกรณ์ประจำรถให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางดังนี้ 1. เบาะนั่งปรับไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไปเว้นระยะห่างจากพวงมาลัยประมาณ1ช่วงแขนโดยแผ่นหลังแนบชิดพนักพิงไม่อยู่ในลักษณะเอนหลังกึ่งนอนขับจะช่วยผู้ขับขี่เหยียบแป้นเบรกคลัชและคันเร่งได้ถนัดรวมถึงบังคับพวงมาลัยได้อย่างคล่องตัว 2. กระจกรถโดยปรับกระจกมองข้างให้ขนานกับพื้นถนนมองเห็นด้านข้างตัวรถเล็กน้อยจะได้มีทัศนวิสัยในการมองเห็นกว้างขึ้นพร้อมปรับกระจกมองหลังให้อยู่ในระดับที่สายตามองเห็นเส้นทางด้านหลังได้อย่างชัดเจนที่สำคัญต้องมองไม่เห็นศีรษะของผู้ขับขี่ 3. พวงมาลัยโดยปรับตำแหน่งพวงมาลัยให้อยู่ในระดับที่ผู้ขับขี่มองเห็นแผงหน้าปัดรถในขณะขับรถมือขวาของผู้ขับขี่ต้องอยู่ในตำแหน่ง3นาฬิกาและมือซ้ายอยู่ในตำแหน่ง9นาฬิกาจะช่วยให้การบังคับทิศทางรถมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทั้งหมดนี้นะคะคือการลดความอุบัติภัยแล้วก็เป็นการเพิ่มความสุขในการเดินทางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะแล้วกลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันนะคะในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าอุปกรณ์นิรภัยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่ทำให้ผู้ที่ประส

0: บัติเหตุนั้นสามารถที่จะลดการบาดเจ็บรุนแรงไปจนถึงลดอัตราการเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นวันนี้จะมีคำแนะนำสำหรับการใช้อุปกรณ์นิรภัยที่ถูกต้องมาฝากค่ะ
1: และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธีดังนี้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถเมื่อประสบอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยจะเหนี่ยวรั้งไม่ให้ร่างกายผู้ประสบเหตุพุ่งกระแทกอุปกรณ์ต่างๆในรถหรือกระเด็นออกนอกรถจึงช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตหากนำเด็กเล็กโดยสารรถควรจัดหาเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กโดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดรูปร่างและส่วนสูงของเด็กหากไม่มีควรให้เด็กนั่งเบาะหลังรถห้ามนำเด็กนั่งตักผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารด้านหน้ารถเพราะเมื่อประสบอุบัติเหตุเด็กจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้สำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งโดยเลือกใช้หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานและมีขนาดพอดีกับศีรษะปรับความตึงและล็อกสายรัดคางให้กระชับจะช่วยป้องกันไม่ให้หมวกนิรภัยหลุดออกจากศีรษะกรณีประสบอุบัติเหตุ
0: นับเป็นวิธีง่ายๆนะคะในการลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยแล้วก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะอย่าลืมนะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้โดยเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้อีกวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อาจารย์เกียรติศักดิ์จัดสรรเวลายังไงครับ
1: อ๋อครับก็คือต้องเตรียมตัววางแผนอย่างดีสำหรับการเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะ
0: ครับ
1: ก็คือต้องเคลียร์งานที่โรงเรียนก็ทำให้สมองว่างนะฮะทำให้สมองว่าง
0: ทำให้สมองว่างด้วย
1: ครับผม
0: ให้โล่งที่สุดเงี้ย
1: ครับเพราะว่าสาขาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างยากนะฮะ
0: ครับ
1: เนื้อหาสาระก็เข้มข้นเพราะฉะนั้นต้องทำสมองให้ว่างเพื่อรองรับวิชาที่อาจารย์ที่จะสายให้นะเพราะว่าอาจารย์เต็มที่นะสำหรับที่รังกำแพง
0: ครับผมบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงฮะที่บอกว่าเต็มที่หรือมีการแลกเปลี่ยนกันนี่มันเป็นไงฮะเครียดไหมสนุกไหมเหนื่อยยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับแต่ละท่านเลยฮะได้ไหมฮะอาจารย์ณัชชากันนะ
2: เป็นอะไรที่สนุกมากโดยเฉพาะในสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพราะว่าครูอังกฤษแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่แล้วเราจะจริงจังในการเรียนมากแต่ในขณะเดียวกันบรรยากาศในห้องเราจะให้สุขสนานและเราจะมีการรับส่งกับพอไปกับอาจารย์ผู้สอนตลอดเวลา
0: ของครู
3: เพื่อนก็จะบอกว่านับวันเมื่อไหร่จะถึงเสาร์อาทิตย
0: ์
3: อยากมาเจอเพื่อนค
0: ่
3: ะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
0: เป็นอย่างนี้กันทั้งห้องเลย
3: ทั้งห้องเลยค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่าอุ้ยเสาร์อาทิตย์จะมาอีกแล้วเหนื่อยไม่อยากไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นกับเป็นรอเวลาที่จะเจอ
3: เราจะมีอะไรสนุกมาคุยกันแล้วก็วิธีการสอนคือคุณครูทุกท่านที่มาสอนเราจะให้เราจัดกิจกรรมด้วยนะคะเราก็ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบแบ่งจัดเพื่อนแล้วนำกลับไปใช้สอนได้เลย
0: เช่นอะไรไง
3: ตัวอย่างเช่นก็การสาธิตเพลงพื้นบ้านนะซึ่งครูบางคนจะไม่เป็นนะเราจะมีเพื่อนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีบ้างจังหวัดสมุทรสงครามบ้างนะฮะมีความสามารถเป็นพิเศษเนี
0: ่
3: ยเราได
0: ้ครับของครูสุรินทร์เป็นไงบ้าง
4: ของวิชาสังคมเราจะสะดวกกับการมีบทบาทสมมุติในเวลาเรียนแล้วก็มีการสังสรรค์คุยกันเรื่องของการเรียนการสอนที่เราสอนกันมาอะไรบ้างที่จากโรงเรียนมันเหมือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขณะเดียวกันเพราะเรามาแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษหลายอย่างนะครับดังนั้นการแลกเปลี่ยนตรงนี้มันเหมือนกับว่าเราเองบางอย่างเนี่ยเราก็รู้บางอย่างเราก็ไม่รู
0: ้
4: ม
0: ัน
4: เติมเต็ม
0: ตรงนี้มันเติมซึ่งกันและกันด้วย
4: ครับ
0: ของเพื่อนครูคนอื่นที่มาจากที่อื่นด้วย
4: ครับตรงนี้เราจะได้เหมือนเราได้กำไรจากการเรียนด้วยครับ
0: ได้กำไรจากการเรียนนะครับของครูอำนาจเป็นไงครับ
5: ก็ของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีครูที่อายุน้อยที่สุดใน23ปีอายุมากที่สุดเนี่ย54ปี
0: โอ้โห
5: เพราะนั้นก็จะมีครูพี่ครูน้องผมก็จะเป็นครูระดับคุณพ่อคุณแม่
0: ครูน้าครูป้าอะไร
5: เงี้ยพออยู่แล้วมันเหมือนกับเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีทักษะพื้นฐานความรู้พื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกัน
0: ครับ

0: มันก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพอในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยครูน้องๆเนี่ยก็จะแนะนำครูพี่ส่วนในเรื่องของกระบวนการสอนเนี่ยครูพี่ก็ให้ข้อเสนอแนะครูน้องมันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจากจะได้ความรู้จากอาจารย์ผู้สอนแล้วเนี่ยมันได้ความรู้จากเพื่อนเรียนรู้จากเพื่อนด้วยกันมันก็จะไปล้อแบบของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เหมือนกันก็คือเพื่อนสอนเพื่อนเราสามารถบูรณาการในวิธีการเรียนรู้ที่อยู่ในห้องเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงๆก็ได้แล้วตัวเราเองเนี่ยทุกวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติชีวิตจริงๆแบบนี้ก็มีความสุขครับมีความสุขทีเดียวน้องๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าประสบการณ์แบบนี้ในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสมาเรียนกับมาสเตอร์ทีเชอร์ที่เป็นครูพี่ครูน้าครูพ่อครูแม่มาก่อนก็ดีครับดี
1: ฟังแล้วทีเดียวฟังแล้วบรรยากาศจะดีมากเลยนะ
0: ครับเป็นโครงการที่ดีมากเชื่อมาในรุ่น2รุ่น3ที่มีต่อไปเนี่ยเป็นการสนับสนุนที่ตรงประเด็นในเรื่องของพัฒนาและยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี
1: ครับครับผมครูเกียรติศักดิ์แล้วฮะ
2: ครับผมบรรยากาศของห้องเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยก็เป็นลักษณะของการร่วมคิดร่วมทำ
1: จะเครียดกว่าห้องอื่นไหมฮะ
2: จะเครียดดูแล้วค่อนข้างเครียดเพราะว่าอาจารย์เขาก็จะให้เราสืบค้นด้วยตนเองช่วยกันคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่เพื่อหาข้อสรุป
1: เป็นบรรยากาศแบบครูพี่ครูน้องหรือบรรยากาศแบบสนุกสนานอย่างครูณัชชาเล่าให้ฟัง
2: มีอะไรเงี้ยก็มีบ้างเป็นครั้งคราวแต่ว่าค่อนข้างจะเครียดสำหรับคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมฮะ
1: แต่แล้วไงฮะพอโดยรวมมันทำให้เสาร์อาทิตย์อยากมาหรือเสาร์อาทิตย์อยากนอนหรือเป็นยังไงฮะ
2: อยากมาฮะอ
1: ยากมา
2: ครับผมเพราะว่าวิชาความรู้มันเป็นสิ่งที่ท้าทายพวกเราเพราะว่าครูทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือหนึ่งนะฮะเป็นมือหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนก็ท้าทายกับความรู้ใหม่ๆเพราะนั้นเวลาบรรยากาศของการเรียนก็จะ รวมกันเพื่อแชร์ความคิดกันแล้วก็ระดมสมองช่วยกัน
1: ครับนี่ผมอยากรู้ว่าเท่าที่ทุกท่านได้เรียนมาแล้วก็อาจจะยังไม่จบทั้งหลักสูตรก็คือยังไม่ครบ2ปีแต่ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนที่ห้องเรียนที่ไปสอนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมเอาวิธีนี้ไปสอนแล้วเด็กเห็นผลไงบ้างของครูสุรินทร์เป็นไงฮะ
3: ของผมนี่เริ่มตั้งแต่เราเริ่มจะเข้าใจเด็กมากขึ้น
1: ครับ
3: เพราะเหมือนเราตอนนี้เรากลับมา
1: ที่เรามาเป็น
3: ย้อนกลับมาที่เราเคยแค่งวดเคยละบางอย่างเราก็ต้องผ่อนแล้วก็ต้องเริ่มใช้จิตวิทยามากขึ้นการวางแผนการสอนก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็มองเป้าหมายของการหลักสูตรมากขึ้นตัวนี้เราเริ่มทุ่มเทแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าการเป็นครูไม่ใช่เป็นง่ายๆนะครับ
1: ครับอ๋อกับกลายเป็นเรามองเห็นความสำคัญของการเป็นผู้สอนของครูนี่เพิ่มมากขึ้นไปอีก
3: เพิ่มมากขึ้น
1: แล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวเองหลายอย่าง
3: ต้องเปลี่ยนต้องปรับ
1: ครับผมครูศรีสุพร
4: ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะก็จะเปิดเนื้อหาความรู้คู่คุณธรรมก็เท่ากับเหมือนสอนเราไปในตัวที่เราจะกลับไปสอนนักเรียนนะ
1: ค
4: ะเหมือนอาจารย์พูดนะคะว่าเราก็ต้องไปผ่อนนะจะเคยดุเด็กเคย
1: อ๋อตกใจต้องไปผ่อนผมก็ไปซื้ออะไรต้องไปผ่อน
4: คือ
1: ผ่อนปลนตัวเองลง
4: ใช่ใช่เคยดุเด็กนะฮะเรียกชื่อเล่นคือคุณครูจะสอนเราหมดเลยว่าต้องใช้จิตวิทยากับเด็กอย่าไปเรียกชื่อเล่นเขานะเด็กบางคนไม่ชอบเราจะได้รูปแบบจากอาจารย์ผู้สอนนะคะกลับไปใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็บางวิชาเนี่ยค่ะอาจารย์มีเทคนิควิธีสอนใหม่ๆให้เรานะฮะอย่างยกตัวอย่างถ้าภาษาไทยเนี่ยเอารูปดารามาอย่างเช่นรูปของคุณแอดถามว่าชื่อเล่นชื่ออะไรเด็กบอกชื่อแอดเราก็จะถามต่อนี่คือมาตราตัวสะกดใดแลกกดอะไรเงี้ยนะคะเราได้รูปแบบจากคุณครูกลับไปสอนทันทีเด็กสนุกมาก
1: อ๋อครับเหมือนเล่นเกมแต่เขาได้เรียนรู
4: ้เรียนรู้ไปด้วย
1: แต่ทำที่ง่ายคือทำให้เด็กสนุกและอยากจะเรียนรู
4: ้เราก็ได้จากคุณครูแล้วกลับไปสอนทันที
1: ครับผมครับของครูน่าละครับมีอะไรที่กลับไปถึงเด็ก
0: ต้องยอมรับอย่างว่าทางมหาวิทยาลัยรามแหงเนี่ยได้จัดคณาจารย์ที่มาสอนพวกเรานะครับแต่ละท่านเนี่ยล้วนได้คัดสรรมาค่อนข้างจะมีภูมิความรู้และองค์ความรู้เนี่ยดีเยี่ยมมันทำให้ความรู้เดิมที่เรามีอยู่เนี่ยต้องขยับหลบออกไปนิดนึงแล้วก็รับความรู้ใหม่เข้ามามันสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลายหรือเรียกว่าเพลินหรือ play and learn ก็คือเรียนบนเล่นซึ่งมันได้จากในวิชาความรู้คู่คุณธรรมซึ่งทั้ง5กลุ่มสาระเนี่ยได้เรียนพร้อมกันเป็นนับร้อยคนแล้วก็กิจกรรมตรงนี้มันทำให้เราได้ไปบูรณาการใช้ในชั้นเรียนและคนครับเด็กสนุกสนานชอบ
1: เช่นยกตัวอย่าง
0: เช่นเกมการจับกลุ่มที่แสดงกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะมี

0: เทคนิคในการสอนในการสร้างสถานการณ์ให้กลุ่มตัดสินใจว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนตัดสินใจอย่างไ
1: ร
0: แล้วสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยอาจารย์ทางเราแหงเนี่ยมาใช้กับพวกเราซึ่งเราก็กลายเป็นเหมือนกับคนเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนไปเลยแล้วก็เกิดความสุขสนานแก้ปัญหาถ้าแก้ได้ก็เฮฮาปาร์ตี้กันแต่แก้ไม่ได้ก็เราก็ต้องมาทบทวนตัวเอง
1: ใช
0: ่ใช่
1: ครับครูเกียรติศักดิ์ละครับในห้องเรียนที่บอกว่าคณิตศาสตร์เคร่งเครียดแต่เอาเทคนิคอะไรไปสอนแล้วเด็กเป็นไงบ้างฮะ
2: อ๋อได้หลายอย่างก็คล้ายๆกับที่อาจารย์อำนาจพูดนะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือด้านภาษา
1: ทำไม
2: คือคณิตศาสตร์ได้ภาษาอังกฤษเยอะมากเพราะว่าเราเรียนคณิตศาสตร์กันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราจะเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นคณิตศาสตร
1: ์
2: มากขึ้น
1: แล้วไปสอนเด็กด้วยไหมฮะ
2: ก็นำไปใช้สอนเด็กด้วย
1: ครับ
2: ก็มันก็สอดคล้องกับโครงการของโรงเรียนมาตรฐานสากล
1: ครับ
2: ซึ่งจะมีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ได้เต็มที่เลยก็มีประโยชน์อย่างมาก
1: แล้วเทคนิคการสอนอื่นๆที่เอาไปใช้กับเด็กทำให้วิธีสอนคณิตศาสตร์เราเปลี่ยนไปไหมหรือมีอะไรที่ไปถึงเด็กแล้วเด็กชอบไม่ชอบยังไงยากง่ายอะไรเล่าให้ฟัง
2: ก็เด็กๆจะชอบครับจะชอบเพราะว่าเราก็นำเทคนิควิธีของอาจารย์ที่สอนเนี่ยส่วนไหนที่เป็นสร้างความสนใจให้เด็กเราก็นำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของเราเด็กก็สนใจดีครับ
1: คุณณัชชาครับ
3: ก็ในส่วนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษวิชาแรกที่เราเรียนก็คือเทคโนโลยีการติดสื่อการสอนซึ่งก็ทำให้เราได้มีทักษะในการผลิตสื่อโดยการดึงเรื่องราวจากทางสื่อต่างๆมาแยะแล้วก็วิชาที่เรียนอยู่ตอนนี้นะคะเป็นของรองศาสตราจารย์ดร.สันทนาเราก็มีความรู้สึกว่าภาษามันเป็นเรื่องร่วมสมัยมันมีบางคำที่มันที่เคยใช้มันเริ่มหมดบทบาทและมันมีคำร่วมสมัยขึ้นมาเยอะค่ะมันเราก็ต้องเปิดใจตรงนั้นและเราก็ต้องตามให้ทันที่เราจะต้องไปให้กับเด็กเพราะบางอย่างเนี่ยเราต้องย้ำว่าเด็กเขาจะไปไวกว่าเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงที่ว่าให้มันร่วมสมัยไปเลย
1: ฟังดูเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจน่าชื่นชมนะเพราะโครงการนี้ก็เพื่อจะยกระดับคุณภาพของการสอนการเรียนการสอนของวงการการศึกษาไทย ครูไทยนักเรียนไทยเชื่อว่าโครงการนี้จะเกิดผลสิ่งนั้นเต็มที่ไหมฮะการยกระดับและพัฒนาคุณภาพแบบ
4: กำลังจะบอกว่ามากกว่าเป้าหมายที่ตั้งนะฮะในความคิดของตัวเองนะ
1: ครับ
4: ก็คือจากที่พวกเราได้ไปเนี่ยฮะเราก็ไปขยายผลกับเพื่อนอีกนะฮะนักเรียนก็เรียนอย่างมีความสุขแล้วเราก็เข้าใจสิ่งต่างๆที่กระทรวงกำหนดมามากขึ้นครับจากการสอนของคุณครูของพวกเรา
1: ครับท่านอื่นครับไปขยายผลแล้วยังมีเครือข่ายสร้างเครือข่ายกับคุณครูคนอื่นๆที่โรงเรียนที่เขตการศึกษาที่
5: ของเราจะมีเหมือนชมรมของครูของครูสังคมศึกษาแล้วก็จะมีการจัดอบรมมีงบประมาณรวมกันประมาณเป็นแต่กองกลางแล้วก็จะอบรมก็ครูที่มีความรู้คนที่มีระดับปริญญาโทขึ้นไปก็จะมาช่วยกัน
1: อ๋ออย่างที่ครูเรียนไปเอาเทคนิคนั้นไป
5: ใช้ด้วย
1: ไปใช้แล้วไปบอกไปสอนไปแนะนำกันละ
5: เหมือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็จัดมาสัมมนาร่วมกันอะไรร่วมกันเพิ่มเติมความรู้อยู่ด้วย
1: แล้วเครือข่ายก็เริ่มเกิดแล้วด้วยนะ
6: ครับ
1: ของครูเกียรติศักดิ์เครือข่ายคณิตศาสตร์เกิดขึ้นไหมฮะ
2: อ๋อเกิดครับคือทั้งที่กลุ่มที่เรียนอยู่ปัจจุบันกับกลุ่มที่โรงเรียนที่จังหวัดที่สอนนะ
1: ครับ
2: อย่างในกลุ่มที่เรียนเนี่ยเราก็มีคุณครูคณิตศาสตร์จากหลายๆจังหวัดหลายๆที
1: ่
2: เราก็สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกันเรามีเว็บไซต์ที่จะแชร์ความรู้กัน
1: งั้นระบบเครือข่ายก็เกิดขึ้นโดยที่เริ่มจากโครงการอันนี
2: ้
1: เอาความรู้นี้ไปใส่ไปเติมกันด้วย
2: ใช่ใช่ครับ
1: คนที่ไม่ได้มาเรียนก็อยู่ในเครือข่ายได้ความรู้ไปด้วย
2: ครับผมได้ครับอันนี้แชร์เปิดโอเพ่นนะฮะ
1: ครับ
2: ส่วนที่โรงเรียนส่วนที่โรงเรียนที่จังหวัดเราก็มีเครือข่ายของครูคณิตศาสตร์ของจังหวัด
1: ครับ
2: เราก็จัดอบรมจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นประจำนะครับเป็นเครือข่ายของครูคณิตศาสตร
1: ์
2: ที่โรงเรียนก็เป็นศูนย์คณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นครูก็จะได้รับความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดเวลา
1: ครับครับเครือข่ายภาษาไทยล่ะครับครูสื่อ
4: ของภาษาไทยเราก็เปิดเป็นเว็บบล็อกขึ้นมานะคะคุณครูระพีปิยาจันทร์โรงเรียนสตรีอ่างทองจังหวัดอ่างทองพวกเรามีผลงานอะไรก็จะไปขึ้นที่
1: นี่คืออยู่ในชั้นเรียนด้วยกันไหมฮะ
4: อยู่ในชั้นเรียนเดียวกันหมดเลยฮะ
1: มาสเตอร์ทีเชอร
4: ์ค่ะเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์แล้วก็เวลาเราทำรายงานนะคะชิ้นงานที่ทุกชิ้นนะฮะจะขึ้นเว็บบล็อก
1: ครับ
4: แล้วใครต้องการก็ไปโหลด
1: ได้เลยฟังจากทุกท่านนี่เหมือนกับวัตถุประสงค์ของมาสเตอร์ทีเชอร์เนี่ยได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้เครือข่ายก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เราไปพัฒนาก็จะไปถึงเด็กนักเรียนในห้องเรียนแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ

0: ครับงั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นนี่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูมาก
1: ๆเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูอย่างมากทีเดียว
0: ครับ
1: ก็ต้องขอบคุณสพฐขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับคณะครูทำให้ครูนั้นมีการพัฒนาคุณภาพยกระดับคุณภาพอย่างแท้จริงแล้วเชื่อว่าในโครงการรุ่นที่2โครงการ3คงจะมีการพัฒนาครูประถมและมัธยมในโครงการยกระดับคุณภาพเรียนที่รามคำแหงนี้อีกในรุ่นต่อๆไปขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณที่นี้ด้วยครับ
0: ครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง5ท่านนะครับครูทั้ง5ท่านที่ได้มาบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าการศึกษาของไทยจะถูกพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับและย้ำอีกครั้งครับเพื่อนครูถ้ามีเครือข่ายที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือแบ่งปันพัฒนากันได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยบอกมาได้นะครับที่อีเมลที่ขึ้นที่หน้าจอแล้วเดี๋ยว Teachers Network ก็จะตามไปถ่ายทำมาให้ได้ชมกันครับเราจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเครือข่ายของเพื่อนครูที่มีอยู่แบบนี้นะครับถ้าอยากชมรายการครับดาวน์โหลดรายการตอนอื่นๆหรือย้อนหลังก็เชิญนะครับที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv หรือชมผ่านทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ได้เลยครับแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับลาไปพร้อมๆกับเพื่อนครูทั้ง5ท่านมาสเตอร์ทีเชอร์ทั้ง5ท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ในเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์นะครับมันก็มีเรื่องย่อยหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของแสงนะครับก็จะมีเรื่องย่อยเช่นสมบัติของแสงการสะท้อนของแสงตัวกลางแสงการหักเหของแสงตลอดจนเรื่องของการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงไปเป็นพลังงานรูปอื่นๆเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเด็กจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของแสงนะครับถ้าเด็กไม่เข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี้นะครับก็จะต่อยอดไปเรื่องต่อไปไม่ได้นะครับ วันนี้ไม่รู้จะเรียนเรื่องอะไรดีนะครับอ้าวมาดูนี้ก่อนจะได้ดูตอนนี้เด็กๆทุกคนเห็นหน้าตัวเองไหมถ้ามองนี้ครับเห็นไหม เห็นนะครับเห็นต่อไปก็จะเสกให้เป็นอีกหน้าหนึ่งอีกนักเรียนทุกคนนับพร้อมกัน 1-3
1: 1-2-3
0: ปึ๊บโอ้โหทำไมหน้าเราเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้เริ่มต้นเราก็เอาความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นของเด็กมาใช้ให้เป็นประโยชน์เมื่อนักเรียนเริ่มสนใจอยากรู้อยากลองสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเราค่อยนำการทดลองมาให้เด็กพิสูจน์เห็นภาพใครครับในกระจกครับ
2: ภาพตัวเอง
0: เห็นภาพตัวเองนะครับเดี๋ยวคุณครูเปิดไฟแล้วจะเห็นภาพใครครับเห็นภาพใครครับ
2: เห็นว่าหัวกะโหลก
0: เห็นภาพหัวกะโหลกนะครับของเรียนวิทยานี้ก็คือในนั้นก็จะมีกระจกแล้วก็มีภาพหัวกะโหลกอยู่ข้างในนะครับเมื่อเด็กไปส่องดูก็จะเห็นภาพตัวเองหลังจากนั้นนะครับถ้าเราเปิดไฟขึ้นมาปุ๊บภาพที่เรามองเห็นนั่นน่ะภาพตัวเองก็จะไม่เห็นก็จะเป็นภาพกะโหลกขึ้นมาแทนนะครับเด็กๆก็จะตื่นเต้นและสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมองเห็นภาพตัวเองเป็นภาพหัวกะโหลกไปได้เมื่อเด็กสนใจแล้วเราก็สามารถที่จะต่อไปเนื้อหาที่เราจะสอนเขานี่กล่องดำอันนี้จ้าเลยใช่ไหมมองไม่เห็นว่าเป็นเส้นตรงเพราะแสงสว่างมันมากเกินไปครูปิดตรงนี้ป้าบเราจะทำให้เห็นกันว่ามันเป็นเส้นตรงยังไงเพราะตอนนี้มันเห็นแต่แสงถ้าตอบว่าสมบัติของแสงอันที่หนึ่งแสงเป็นยังไงครับเดินทางไปเป็นยังไง
3: สำหรับเรื่องแรกสมบัติของแสงเด็กต้องเรียนรู้สองเรื่องคือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงและแสงสะท้อนทุกทาง
0: เคยเห็นแสงที่มันตรงๆเดี๋ยวเราจะได้ดูเริ่มตรงขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ
4: หลังจากที่เด็กเขาเข้าใจในเรื่องของแสงกระจายไปทุกทิศทุกทางแสงเดินทางเป็นเส้นตรงแล้วทีนี้ก็จะให้เด็กได้ทดลองพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิดแสงจากแหล่งอื่นๆบ้างนะครับเช่นจากเทียนไข
5: เมื่อนักเรียนเข้าใจ

0: ใจคุณสมบัติของแสงแล้วคุณครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำการทดลองโดยการใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูแล้วเรียงเป็นเส้นตรงจากนั้นจึงรอดเส้นได้ให้ทะลุถึงกันทุกแผ่นเพื่อให้นักเรียนได้ทำการพิสูจน์เรื่องการเดินทางของแสง
1: ถ้าเด็กวางแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดให้รูตรงกันบางทีก็ให้ใช้ได้นะครับสอดเข้าไปให้ตรงรูให้รูตรงกันจุดเทียนแล้วก็มามองอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมองเห็นเปลวเทียนเด็กก็เข้าใจว่านี่แหละคือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงถ้าสมมุติว่าขยับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดรูไม่ตรงกันก็ไม่สามารถมองเห็นเปลวเทียนเด็กก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่านี่คือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับทีนี้นะครับทำไมเราต้องเอาเชือกหรือได้เนี่ยสอดเข้าไปรูตรงรูเพราะอะไรครับเพื่อให้รูมันเป็นยังไงครับ
2: ตรงก
1: ันทีนี้เรามองผ่านรูเป็นยังไงครับมองเห็นไหม
2: เห
1: ็นเปลวเทียนแสดงว่าแสงนี้เดินทางเป็น
2: เส
1: ้นตรงถ้าขยับไอ้แผ่นใดแผ่นหนึ่งเราจะมองเห็นเปลวเทียนไหม
2: ไม่
1: เห็นเชื่อไหมว่าในธรรมชาติมันก็มีจริงปราสาทเขาพนมรุ้งเคยได้ยินไหมครับดวงอาทิตย์ส่องผ่านประตู15ช่องใครไม่เคยเห็นดูภาพนี้ครับประตูอันศักดิ์สิทธิ์นี่ภาพจากมติชนอันนี้จะเป็นการมองภาพที่เห็นชัดเจนขึ้นครับกว่าที่จะไปมองภาพลำแสงจากอื่นๆนะครับเพราะว่ามันจ้ามากเกินไปก็จะไม่เห็นเป็นลำแสงนะครับเด็กก็ตื่นเต้นเอ๊ะทำไมมันเกิดภาพอย่างนี้ขึ้นมาได้เด็กก็สนใจแล้วครับผ่านช่องมาทั้ง15ช่องนะครับนี่ทั้งใช้ในชีวิตจริงของเรานี้ก็ใช้ในชีวิตจริงเหมือนกันเรื่องแสงถ้าไม่มีแสงเราก็ไม่สามารถมองเห็นวัตถุแล้วสมบัติของแสงอันที่1ที่เธอทดลองไปแสงกระจายเป็นยังไงครับทุกทิศทุกทางอันที่2แสงเดินทางเป็น
2: เส
1: ้นตรงทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งว่าไอ้ความสำคัญของแสงเนี่ยถ้ามันไม่มีแสงเนี่ยเราจะมองเห็นวัตถุมั้ย
2: ไม่
1: เห็นไม่เห็นเรามาดูนี้ต่อหลังจากที่เด็กเข้าใจเรื่องสมบัติของแสงแล้วนะครับเรื่องต่อมาเด็กก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการสะท้อนของแสงนี่ห้ามเปิดนะครับห้ามเปิดของในนี้เป็นของหายากให้ส่องดูนะครับให้ทุกคนส่องดูว่าส่องเสร็จแล้วก็ส่งไปทางนี้ก็ส่องแล้วก็ส่งต่อไป
0: เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการมองเห็นครูจึงทำกล่องปริศนามาให้นักเรียนได้เรียนรู้กัน
1: ข้างในมันมีอะไรบ้างนี่ถ้าอย่างนี้ตอนที่นักเรียนมองดูอย่างนี้ไม่ได้เปิดไฟก็จะมองไม่เห็นเพราะไม่มีแสงไปกระทบวัตถุไม่สะท้อนก็มาหาตาเราใช่ไหมถ้าครูเปิดไฟเมื่อไหร่นะครับเปิดไฟแสงไปกระทบกับวัตถุแสงจากวัตถุสะท้อนมาหาตาเราเลยมองเห็นว่ามีวัตถุอะไรอยู่ในกล่องนี้นี่การสะท้อนของแสงนะครับในหัวข้อนี้เราต้องการให้เด็กรู้ว่าแสงมีผลกับการมองเห็นเราเพราะการที่คนเราจะมองเห็นอะไรได้นะครับก็เพราะแสงอันนี้เขาเรียกว่ากล้องปริทัศน์หรือกล้องดูแห่นะครับนี่2อันจะมีกระจกถ้ามองตรงนี้ก็จะเห็นนักเรียนทุกคนนะครับเนี่ยค่าศึกมองดูค่าศึกก็ได้ต่อไปนะครับคุณครูจะจำลองอันนี้กล้องเพอริสโคปเนี่ยเหลือสั้นกระจิ๊ดแค่นี้แสงไปกระทบกับวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองเนี่ยอย่างเช่นใบหน้าเราแสงไปกระทบกับใบหน้าเราสะท้อนมาที่กระจกที่อยู่ในกล้องแสงจากกระจกเนี่ยสะท้อนเข้าตาเราจึงมองเห็นเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆนะครับต่อไปจะให้เด็กๆลองพิสูจน์ว่าเป็นอย่างนั้นไหมอย่างสื่อที่เรานำมาใช้สอนเด็กก็ต้องเน้นให้เขาหยิบจับทดลองด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้เด็กสนุกกับการทดลองและจดจำได้ไม่ลืมครับใครจะตอบนะครับเนี่ยใครอธิบายหลักการว่าทำไมเรามองเห็นภาพเพื่อนเราที่อยู่ข้างๆอยู่ในกระจกได้หนูอธิบายชัดๆเลยครับ
3: แสงจะส่องไปที่วัตถ
1: ุส่องไปที่วัตถุแล้วไงครับ
3: ว่าจะสะท้อนมาที่กระจก
1: สะท้อนมาที่กระจก
3: สะท้อนเข้าตาเรา
1: แล้วก็สะท้อนเข้าตาเราถูกต้องนะครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับ เออเก่งมากหลักการสะท้อนแสงจะต้องมีสื่อหลากหลายเพราะว่าสื่อที่มีอยู่ในตำราเนี้ยบางครั้งเด็กเขารู้แล้วก็ไม่ตื่นเต้นไม่สนุกแต่ถ้าเราคิดสื่อที่แปลกใหม่เด็กจะเกิดความสนใจท้าทายอยากพิสูจน์อย่างเช่นกล้องจิ๋วนะครับ
0: เรียนสนุกกับกล้องจิ๋วแล้วครูจะนำแบบทดสอบเพื่อมาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องนี
1: ้เมื่อเด็กมีความเข้าใจในเรื่องของแสงมากขึ้นแล้วนะครับต่อไปก็จะไปต่อยอดในการเรียนเรื่องแสงและเงาต่อไปนะครับชึบเจอดาราสาวสวยเลยครับเอาละครับคนแรกอะพิชยานะครับโชว์เงาที่เกิดจากฝีมือของเพื่อนเราอ่ะครับเฮ้ยภาพอะไรเนี่ยสุนัขสุนัขกำลังจูจีกันป่ะถูกไหมครับสุนัขครับถูกต้องครับโอ้โหภาพอะไรครับภาพอะไรครับโอ้ถูกไหมครับไม่ถูก
4: น้องครับ
1: แม่มดใช่ไหมครับแม่มดถูกต้องครับอ้าวปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่3ชูมือครับใครจะตอบเชิญครับสิงโตไม่ใช่อ้าวใกล้ใกล้ครับใกล้ใกล้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตอบ
5: เอเลี่ยน
1: เอเลี่ยนครับโอ้โหมองจินตนาการเอเลี่ยนได้ยังไงอ้าวปรบมือให้เพื่อนเอเลี่ยนครับ

0: พอเด็กเห็นว่าเกิดเงาขึ้นบนฉากก็ให้เด็กได้มาแสดงความสามารถหรือการใช้ประโยชน์จากความรู้เรื่องเงาเนี่ยมาแสดง
1: บริษัทบัคบันนี่จำกัดภูมิใจเสนอ The Big Paw The Rabbit and The Duck The Big Paw กำลังไล่จับนางเงือกอยู่ทั้งสองไล่กันไปจนถึงเรือของกระต่ายและเป็ดกระต่ายตกใจจึงบอกว่าหมึกมาจ่อหน้ากับกระต่ายกระต่ายตกใจเลยพูดอีกว่าอีวัดเอียงพวก
0: ตรงเงานี้นะครับเน้นในเรื่องจินตนาการของเด็กๆแล้วเด็กก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันว่าแหล่งกำเนิดแสงแล้วก็มีวัตถุมาบังทางเดินของแสงก็จะเกิดเงาขึ้นมาบนฉากนะครับนักเรียนมองที่เปลวเทียนนักเรียนมองที่คุณครูตอนนี้สิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างตาของนักเรียนนะครับตาของนักเรียนกับเปลวเทียนเนี่ยคืออะไรครับคืออะไรอากาศนักเรียนมองเห็นเปลวเทียนชัดเจนไหมครับชัดเจนมองเห็นเปลวเทียนชัดเจนเขาเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสถ้าสมมุติไอ้นี่มากั้นปุ๊บมองเห็นเปลวเทียนชัดเจนไหมระหว่างตาเรากับเปลวเทียนมีตัวกลางแสงมากั้นปุ๊บถ้ามองเห็นไม่ชัดเขาเรียกว่าตัวกลางโปร่งโปร่งอะไรครับอ้าวโปร่งอะไรโปร่งแสงตัวกลาง10ชนิดที่จะให้แต่ละกลุ่มได้ทดลองต่อไปนี้นะครับจะให้ทดลองมองผ่านแสงเปลวเทียนนะครับแล้วก็จดลงไปในใบงาน
2: เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องประเภทของตัวกลางมากยิ่งขึ้นครูจึงเตรียมชนิดของวัสดุที่แตกต่างกันทั้งหมด10ชนิดแล้วให้นักเรียนทดลองมองผ่านตัวกลางแต่ละชนิดว่าส่งผลต่อการมองเห็นแตกต่างกันอย่างไร
1: กระดาษ A4 ไม่มีอะสีเขียว
3: ไม่เห็นเลย
1: ไอ้แน่ไอ้แน่เฮ้ยเห็นชัดแจ๋วเลย
3: ไอ้เห็นชัด
1: ชัดแจ๋วไหนอ่ะนั่นเห็นชัดเลย
4: โคตรชัดเลย
1: นั่นแหละ
4: ไม่เห็นเลย
1: แล้วใบไม้อ่ะ
3: มีใบเอ้ย
0: ต่อไปนะครับกลุ่มที่3จะมาสรุปผลการทดลองครับ
5: อันที่1ฟิล์มเห็นได้ชัดแจ๋วเลยอันที่2กระดาษ A4 ไม่เห็นเลยนะ
6: วัตถุแต่ละชนิดมีความโปร่งแสงไม่เท่ากันอย่างที่1แผ่นฟิล์มมองไม่ค่อยเห็นอย่างที่8หนังสือเรียนไม่เห็นเลย

ที่นำสื่อหลากหลายมาสอนเด็กนะครับจะทำให้เด็กเกิดความสนใจอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นคุณสมบัติของเด็กในวัยนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็อยากจะทดสอบพิสูจน์เพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือเสน่ห์ของวิทยาศาสตร์การสอนโดยที่ไม่ให้เด็กได้ลงมือกระทำเนี่ยสักแป๊บเดียวนะครับเด็กก็จะลืมแล้วแต่ถ้าสอนให้เด็กได้ลงมือกระทำเนี่ยเขาจะจดจำไม่รู้ลืมนะครับในสิ่งที่เขาได้ทำและสิ่งหนึ่งถ้าเขาค้นพบด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาจะจดจำไม่มีวันลืมก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวของเด็กเองนะครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจาก

ัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิ

พายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินาโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวลลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569 ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจวงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจวงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกล่าวบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ชาวจีนเคารพศรัทธาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:45 น.เวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไหโขในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนโพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออก

0: อย่างเป็นระบบทั้งการดูแลการอนุรักษ์โบราณวัตถุแบบซ่อมตามของจากช่างฝีมือในท้องถิ่นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไฮโคปี2562สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบใต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนผังวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกร14ต้นในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติมากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงส์และสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์ชาวเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอร์แลงแฮมไฮโคลพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

เวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนวัดหนองไม้สูงและโรงเรียนวัดทางหลวงมีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนประจำปี2568และผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งสองแห่งโอกาสนี้องคมนตรีได้ชี้แนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมถึงการส่งเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษผ่านโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดำเนินการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเทพกุญชรชงธรรมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงพร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนโอกาสนี้องคมนตรีได้เสนอแนะการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมแบบไม่กำหนดกฎเกณฑ์ในนักเรียนผ่านรูปแบบการชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทดวนภัฏจำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายวัดอัมพวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวาย

พรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสาวภายืนเพ่งลักษณะและบริษัทอนาล็อกดีไวเซสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดอโศการามวัดหนองยางเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์วัดท่าบึงวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านสแก่ซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อ้อมยาเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัด
ครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีบริษัทดลพัฒน์จำกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตหลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบัลลังก์วัยสิริรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาประธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนาถไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภาพมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายสุภมงคลรัตนจิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คน

0: ข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
1: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
0: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
1: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
2: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่เนอะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
1: ้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
4: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ำหรับโครงการที่เราเรียกว่าโครงการก้าวย่างไรนะคะหรือว่าเพศศึกษารอบด้านอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราทำงานเรื่องของเพศศึกษานะคะในสถานศึกษาในโครงการเราให้ความสำคัญกับครูค่ะว่าในครูที่จะสอนเพศศึกษาเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนว่าครูจะต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนของเรานะคะซึ่งก็คิดว่าประเด็นสำคัญของการที่ครูคนนึงจะสอนเพศศึกษาอย่างเข้าใจเนี่ยค่ะก็คิดว่าจะประกอบด้วย3ด้านด้วยกันว่าครูเองจะต้องเข้าใจในมุมของเพศวิถีก่อนนะคะว่าเพศวิถีที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันมีบริบทที่กว้างมากนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเพศสัมพันธ์เท่านั้นนะคะมันมีเรื่องของสังคมวัฒนธรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมันมีเรื่องบทบาทหญิงชายที่เกิดขึ้นในสังคมมันมีเรื่องของสุขภาพทางเพศต่างๆเรื่องโรคต่างๆหรือว่าเรื่องพัฒนาการต่างๆในนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกนะคะว่าครูมีความเข้าใจเด็กมากน้อยแค่ไหนอีกมุมนึงที่คิดว่าจะเป็นมุมที่เราต้องเตรียมครูก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยยึดที่ตัวผู้เรียนเป็นหลักว่าเราสร้างกิจกรรมให้กับเขาแล้วก็ให้เขาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะโดยผ่านกิจกรรม
1: สำหรับคุณสมบัติของคุณครูที่เข้าร่วมการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในครั้งนี้นั้นเป็นกลุ่มคุณครูระดับมัธยมศึกษาที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อนมาจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพและจังหวัดสมุทรปราการและคุณครูทุกท่านเป็นคุณครูที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนให้มีหน้าที่

0: จัดการเรียนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนของตนเองในปีการศึกษาที่จะถึงนี
1: ้ในกระบวนการออกแบบของกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนก็คือคุณครูของเราเนี่ยค่ะมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมแล้วก็ในกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยเขาเองจะสามารถที่จะได้ยินคนอื่นด้วยนะคะนอกจากเขาจะได้บอกในสิ่งที่เขาคิดหรือว่าจากประสบการณ์ของเขาเนี่ยเขายังได้ยินเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนคิดอย่างไรเพื่อนคิดแบบไหนการคิดของเพื่อนเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับเขาเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะชวนเขาคิดวิเคราะห์ต่อนะคะจากประเด็นต่างๆเนี่ยค่ะว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดเหมือนคิดต่างจากเพื่อนเนี่ยมันมาจากไหนอย่างไรนะคะแล้วไอ้การคิดเหมือนคิดต่างเนี่ยมันมีผลต่อคนอื่นๆอย่างไรนะคะและสุดท้ายเนี่ยเขาจะสามารถนำกระบวนการเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ได้อย่างไร
0: สำหรับกิจกรรมแรกที่คุณครูจะได้เรียนรู้นั่นคือกิจกรรมสถานีรู้เขารู้เรา
2: สถานีนะครับให้อาจารย์จะต้องเข้าเนี่ยทั้งหมด6สถานีนะครับโดยมีกติกาว่าอาจารย์จะต้องเข้าทุกสถานีนะครับในแต่ละสถานีนั้นจะมีประเด็นนะครับให้อาจารย์ได้ช่วยตอบประเด็นคำถามในแต่ละสถานีนะครับทุกสถานีเลยนะครับอาจารย์จะเข้าสถานีไหนก่อนก็ได้นะครับโดยที่อาจารย์จะเขียนลงไปในกระดาษคลิปชาร์ตที่เราติดเอาไว้นะครับ
1: คือกิจกรรมนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นคำตอบอะไรมากนักว่าแนวทางมันควรจะเป็นอย่างไรแต่ว่ามันเริ่มเห็นคนที่เห็นสถานการณ์ร่วมกันละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราไม่ทำคือทำให้เขาได้มีโอกาสพูดปัญหาด้วยตัวเขาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในโรงเรียนมีสถานการณ์อะไรบ้างที่เขารู้สึกเป็นห่วงแล้วก็สถานการณ์นั้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าเขาได้มีโอกาสพูดด้วยตัวเขาเองมันไม่ได้มาจากเรา
3: วิถีชีวิตและพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในปัจจุบันที่เรารู้สึกเป็นห่วงนะครับสมัยนี้นะครับวัยรุ่นไม่รักนวลสงวนตัวสื่อลามกมีอย่างกว้างขวางทำให้อยากรู้อยากลอง
4: พฤติกรรมหรือว่าเพศที่เขาสนใจนะเขาจะมีพฤติกรรมแปลกๆที่เราได้ยินบ่อยการล่าแต้มนะครับรักร่วมเพศทดลองมีเพศสัมพันธ์
5: ที่ไม่ใช่ทุกอย่างเช่นบรรยากาศพาไปเช่นไปที่มุมอับนะครับเช่นชวนสาวไปนั่งคุยไปคุยมาบิดไปบิดมาจิ้มไปจิ้มมาเดี๋ยวก็ฟุบเลย
6: จากที่อ่านทุกข้อแล้วนะคะขอบคุณมากเลยท่านใดที่มาเขียนสุดท้ายเพราะทุกคนลงความเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเปิดใจในการศึกษาเรื่องเพศศึกษาของครูนักเรียนผู้ปกครองเพราะต้อง3ฝ่ายเท่านั้นถึงจะช่วยกันได้สำเร็จนะคะ
0: จากนั้นคุณครูจะเข้าสู่กิจกรรมรู้ว่าเสี่ยงแต่
7: มีป้ายอยู่4ป้ายข้อความเป็นป้ายพฤติกรรม
8: แต่ละคนจะเลือกตอบของตัวเองนะคะที่เป็นตัวเองจริงๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคำถามขึ้นให้นะคะว่าเราทำพฤติกรรมนี้มากน้อยแค่ไหน
7: คำถามข้อที่1ฉันคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งรถหรือใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้ามาด้านนี้อันนี้บ่อยเป็นประจำทุกครั้งอันนี้บางครั้ง 50% ที่ทำได้เหตุผลนะครับ
9: ไประยะทางไกลแล้วมีด่านที่คือ 50%
10: ก็คล้ายๆกันนะครับบางทีมันก็พยายามจะฝึกให้มันเป็นนิสัยเหมือนกันนะครับ
7: จะเลือกกินแต่อาหารที่มีประโยชน์และงดอาหารทุกชนิดที่ทำให้อ้วนโอ้โหรู้สึกว่ามันจะเท่ากันนะเนี่ยบ่อยครั้งกับบางครั้ง
9: อาหารที่มีประโยชน์เราก็กินอยู่นะแล้วงดอาหารทุกชนิดที่ทำให้อ้วนอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้เราก็เลยไปอยู่กับตรงเนี้ย
4: จริงๆแล้วนี่ผมเลือกตรงนี้50 50นี่เป็นเพราะว่าในทุกสถานการณ์เนี่ยการกินเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งเราเลือกไม่ได
1: ้ประเด็นที่เป็นหัวใจของกิจกรรมนี้ก็คือว่าให้ครูเห็นว่าไอ้กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวนะมันต้องมีหลายๆวิธีต้องทำหลายอย่างนะคะแล้วก็หัวใจของมันก็คือว่าต้องทำให้ครูเห็นว่ามันต้องแต่ละคนมีเหตุผลของตัวเองอะค่ะว่าในการทำเนาะแต่ว่าบางทีเราได้ฟังเหตุผลของเด็กมากน้อยแค่ไหนนะคะในสิ่งที่เด็กกำลังพูดเนาะแต่ว่าเราในมุมคนนอกเนี่ยเราเห็นว่านี่เป็นเรื่องของข้ออ้างหรือเปล่าซึ่งมันคนละมุมกันเลยนะใช่ไหมมุมระหว่างข้ออ้างกับเหตุผลเนี่ยค่ะมุมของคนที่ไม่ได้ทำพฤติกรรมนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่านี่คือข้ออ้างใช่ไหมแต่มุมของคนที่ทำพฤติกรรมนั้นแล้วทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนี่คือเหตุผลของเขาน
8: ี่คือเหตุผลเราใช่ไหมใช่ไหมที่เราไม่ใส่เพราะว่านี่คือเหตุผลเรานะคะแต่ถ้าตำรวจมาเจอเนี่ยค่ะณตอนที่เราผมไม่แห้งแล้วเราก็ให้เหตุผลของเราเนาะนี่คือเหตุผลเราใช่ไหม ว่าเราบอกว่าครับผมไม่แห้งอ่ะมันจะใส่ได้ยังไงใส่มันก็จะเหม็นนะเพราะฉะนั้นในมุมของเราที่กำลังบอกว่านี่เป็นเหตุผลเรานี่คือของเราใช่ไหมคะแต่มุมของคนอื่นมองก็เป็นเหตุผลไหมไม่ได้มองใช่ไหมคะเขารู้สึกว่านี่คือข้ออ้างเน
0: า
8: ะ
0: หลังจากนั้นคุณครูจะต้องเชื่อมโยงการเรียนรู้จากกิจกรรมรู้ว่าเสี่ยงแต่ไปสู่กิจกรรมการศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านในคู่มือการสอนซึ่งออกแบบโดยโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
1: กิจกรรมศึกษาแผนเนี่ยโดยเป้าหมายก็คืออยากจะให้คุณครูได้มีโอกาสรู้จักแผนการเรียนการสอนที่อยู่ในคู่มือให้ได้มากที่สุดนะคะว่าเขาจะสามารถคุ้นเคยกับตัวเล่มคู่มืออันนี้แหละที่ทางโครงการออกแบบไว้ค่ะแล้วก็ทำให้เขาได้ลองตั้งข้อสังเกตว่าเขาคิดว่าการกระบวนการจัดการเรียนการสอนในคู่มือเนี่ยออกแบบอย่างไรนะคะเนื้อหามันสอดคล้องกับผู้เรียนไหมนะคะแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการเนี่ยมันจัดแบบไหนอย่างไร
8: เดี๋ยววิธีการก็คือว่านุจะให้อาจารย์อ่านแผนซึ่ง1คนจะอ่านแค่แผนเดียวเท่านั้นนะคะอ่านแผนเดียวเท่านั้นโดยที่อ่านแล้วเนี่ยให้อาจารย์แต่ละคนช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าแผนที่อาจารย์อ่านเนี่ยมันสอดคล้องกับผู้เรียนในระดับชั้นนั้นๆอย่างไรนะคะสอดคล้องไหมแล้วก็สิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้เนี่ยจากแผนที่เราอ่านเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ใช้ในแผนเนี่ยค่ะที่เราอ่านในแผนนั้นเนี่ยเขาใช้กระบวนการหรือขั้นตอนยังไงบ้างนะคะแล้วแผนที่เราอ่านเนี่ยมันใช้กับวิชาใดได้บ้าง
1: จากนั้นเนี่ยกระบวนการที่เขาลองจับกลุ่มคุยกันในระดับชั้นเดียวกัน
11: ที่เห็นว่ามันสอดคล้องก็ตรงว่าช่วงวัยของเด็กม.1เนี่ยมันเป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่วัยรุ่นพอดีเลยการฝันเปียกการมีประจำเดือนครั้งแรกอวัยวะภายในของเด็กผู้หญิงของเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้เหล่านี้เขาก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนเองเกี่ยวกับเรื่องเพศได้อย่างเหมาะสมถือว่าแผนนี้โอเคนะคะ
12: ในความคิดตัวเองคิดว่ากระบวนการกลุ่มเนี่ยใช้กับการเรียนได้ทุกรายวิชานะคะเพราะว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มฝึกการแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก
13: การที่เขาดึงเด็กลงไปอยู่ม.2หมายถึงตัวละครเนี่ยอยู่ที่ม.2เนี่ยเนื่องจากว่าต้องการให้เด็กม.3เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโตพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับน้องสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ก็คือการฝึกการให้คำปรึกษาฝึกคิดแก้ปัญหาซึ่งถ้าเขาคิดว่าเป็นปัญหาเขาบางทีเขาอาจจะคิดไม่ได้แต่พอเป็นปัญหาคนอื่นเนี่ยเขาสามารถที่จะให้คำแนะนำได้
0: เมื่อศึกษาแผนแล้วก็ถึงเวลาที่คุณครูทั้งหลายจะได้ทดลองสาธิตการสอนโดยมีเพื่อนครูด้วยกันทำหน้าที่เป็นนักเรียนจำเป็นให้กับการสอนครั้งนี้
14: เดี๋ยวเราจะมีรูปนะคะให้นักเรียนดูบนกระดานเรียนบอกนะคะว่าดูภาพแล้วรู้สึกว่าเรารับได้หรือรับไม่ได้นะคะกับภาพภาพแรกก็คือหนุ่มสาวจุงมือกันนักเรียนรับได้ไหมคะรับได้นะคะมาดูรูปที่2เห็นภาพนี้เรารับได้ไหมคะ
15: รับได้ยกมือครับ
14: รับได้ยกมือรับได้
15: ใครรับไม่ได้บ้างครับ
14: คนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนั่งจับกลุ่มเราจะให้วิเคราะห์นะคะดูภาพแล้วก็ระดมความคิดเห็นนะคะของบุคคลภายในกลุ่มว่ามองภาพนี้แล้วรับได้หรือรับไม่ได้นะคะ
1: เป้าหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ให้คุณครูได้มีโอกาสลองทำนะคะโดยที่ให้คุณครูได้เห็นว่าถ้าเขาได้มีโอกาสลองสาธิตการสอนเนี่ยเขาจะเจอสถานการณ์อะไรบ้าง
14: เสร็จหมดแล้วนะคะคราวนี้เราจะให้แต่ละกลุ่มนำเสนอ
16: ภาพนี้เลยค่ะตำรวจบุกเข้าตรวจค้นคลินิกทำแท้งนะคะก็มีทั้งรับได้แล้วก็รับไม่ได้ที่รับได้ก็คือเห็นใจแม่ของเด็กนะคะว่าอาจจะไม่พร้อมไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ก็โดนข่มขืนค่ะที่รับไม่ได้ก็คือบาปค่ะแล้วก็เป็นตราบาปติดตัวของผู้หญิงไปตลอดว่าตัวเองเนี่ยเคยทำแท้งมา
1: สุดท้ายถ้าแผนนี้จบแล้ว50นาทีเนี่ยผู้เรียนของเราต้องได้อะไรนะคะครูต้องกลับมาตีอันนี้ให้ได้ด้วยหลังจากที่สอนเสร็จอะค่ะว่าสุดท้ายพอสอนไปครบ50นาทีแล้วเนี่ยผู้เรียนเราไปถึงวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือเปล่าม
14: ีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร
17: คิดว่าน่าจะเป็นข้อดีค่ะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของเพื่อนอีกหลายๆคนค่ะ
16: ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้รู้ความคิดคนอื่นว่าอ๋อเธอคิดอย่างนี้นะแต่เราคิดแบบนี
18: ้ครับก็เหมือนกันครับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับว่าแต่ละคนได้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับเกี่ยวกับภาพที่เห็นนะครับ
1: หลังจากที่เขารู้จักแผนทั้งหมดแล้วนะคะก็คิดว่าต้องกลับไปดูเรื่องการใช้จริงแล้วค่ะว่าเขาจะวางแผนการกลับไปใช้ของเขาอย่างไรแต่ว่าเป้าที่เราอยากจะพาไปถึงก็คือทำยังไงให้เด็กของเราได้เรียนอย่างน้อยเนี่ย16ชั่วโมงต่อปีในแต่ละระดับชั้น
19: ในปีการศึกษาต่อไปนี้นะคะคุณครูจะสอนระดับม.ปลายก็คือระดับม.4กับม.6 ก็คือยังอยู่

0: วัยที่เราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษคุณครูก็ว่าจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปถ่ายทอดให้กับเขาอาจจะผ่านวิชาของแนแนวซึ่งครูที่เป็นที่ปรึกษาต้องสอนแนแนวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือครูได้สอนเด็กเหล่านี้อยู่แล้วในวิชาภาษาอังกฤษของครูก็จะสอดแทรกอยู่ในรายวิชาตอนที่เราสอนด้วย
1: หลังจากที่ได้อบรมแล้วเนี่ยเราเข้าใจเทคนิคนะครับวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลักจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้ความรู้กับเด็กได้อย่างเต็มที่การอบรมเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ปรากรในโรงเรียนเข้าใจปัญหาของเยาวชนปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเมินตามที่ผมรู้สึกแล้วเนี่ยนะครับคงจะไปด้วยดีครับในเรื่องของกิจกรรมเพศศึกษา
2: สิ่งที่ได้เนี่ยได้เยอะเลยนะครับในเนื้อหาเนี่ยเยอะมากแล้วก็ขบวนการแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทัศนคติเปลี่ยนไปเยอะเห็นความสำคัญของเพศศึกษาเยอะว่ามันเป็นปัญหาของสังคมไม่ใช่ปัญหาของเยาวชนอย่างเดียวเพราะนั้นผมคิดว่าผมจะต้องนำไปสอนในชั่วโมงในคาบเรียนของวิชาแนแนวในทุกระดับชั้นที่ตัวเองรับผิดชอบครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
3: ้สิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้นะคะก็ได้ความรู้ใหม่ๆวิธีการเทคนิคแล้วก็กระบวนการสอนหลังการอบรมนะคะก็จะต้องได้รับหน้าที่ทำการสอนก็คงจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าเวลาสอนจะเป็นยังไงค่ะ
4: เราจะไปติดตามผลของการอบรมในครั้งนี้ว่าหลังจากผ่านการเตรียมพร้อมและการพัฒนาความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านไปแล้วนั้นคุณครูจะนำกลับไปใช้สอนจริงในห้องเรียนได้หรือไม่และจะนำกลับไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบใดกันบ้างติดตามกันต่อในตอนหน้า

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการสอนเพศศึกษาในบ้านเรานั้นต้องยอมรับว่ามีน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ครับแต่ปัจจุบันนี้จำเป็นแล้วที่จะต้องเรียนต้องสอนกันถามว่าทำไมถึงไม่มีและทำไมจำเป็นต้องเรียนต้องสอนกันคำตอบก็มีมากมายนะครับแตกต่างกันออกไปวันนี้ครับจะลองพาทุกท่านไปลองชมการสอนวิชาเพศศึกษาในฮอลแลนด์ครับดูครับว่าเขาสอนกันอย่างไรแล้วอะไรที่เราจะได้นำมาใช้เหมาะกับบ้านเราอันไหนที่คิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับบ้านเราผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับท่านแรกครับเป็นครูสอนวิชาสุขศึกษาโรงเรียนสูงกุหลาบวิทยาลัยครับคุณครูนครสันติโยธินครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อีกท่านนึงครับเป็นผู้จัดการโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจองค์การแพทคุณวรานุชชินวรโสภาครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้ง2ท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับทั้ง2ท่านน่าจะบอกได้ดีนะครับว่าบ้านเรานี่เรียนสอนเพศศึกษากันไปแล้วแค่ไหนยังไงแล้วควรจะต้องมีเพราะอะไรนะครับแต่เดี๋ยวเราพาไปชมกันก่อนนะครับที่ฮอลแลนด์ครับมีอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นต่ำเพียง 1% เท่านั้นเขาสอนกันแบบไหนเขากล้าพูดเรื่องนี้กันเพราะอะไรลองไปชมครับ
3: วัยรุ่นชาวฮอลแลนด์มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยทุกๆปีมีสถิติการตั้งครรภ์น้อยกว่าร้อยละ1เมื่อเทียบกับร้อยละ6ในประเทศอังกฤษและเพศศึกษามีบทบาทอย่างไรกับสถิติที่น่าประทับใจนี้ฮอลแลนด์เป็นประเทศที่เสรีแล้วก็เน้นการปฏิบัติพวกเราต้องเป็นนักปฏิบัติเพราะว่าเราอยู่กันหนาแน่นในพื้นที่ที่เล็กเราอาศัยในพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเราจะมัวบ่นว่าประเทศจะจมน้ำไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องลงมือ

0: ือธรรมค่ะเราจึงได้สร้างทำนบฉันคิดว่ามันคือพื้นฐานเมื่อมีปัญหาไม่ใช่จะเอาแต่พูดคุณจะต้องลงมือแก้ไขแล้วก็มุ่งเน้นไปที่วิธีการแก้ปัญหาด้วยนะคะ
1: และมันก็เป็นเช่นนั้นในช่วงปี2503อัตราการทำแท้งในฮอลแลนด์พุ่งสูงขึ้นและดูจะเป็นปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไข
0: ชาวคริสเตียนจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะต่อต้านการทำแท้งเพราะว่ามันไปขัดกับความเชื่อในขณะที่นักสังคมนิยมเห็นว่าความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการมันเป็นเรื่องสำคัญแม้จะเห็นต่างกันแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็พยายามที่จะร่วมมือกันเราต้องมีกฎหมายการทำแท้งที่ดีและต้องทำทุกวิธีเพื่อป้องกันการทำแท้งวิธีป้องกันอย่างหนึ่งก็คือสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ในโรงเรียน
1: อัมสเตอร์ดัมไลเซียมเป็นโรงเรียนชั้นมัธยมที่เก่าแก่วันนี้อาจารย์รุดวินเกอร์กำลังสอนวิชาชีววิทยาบทใหม
2: ่โอเค come on in
1: เพื่อความสะดวกในการถ่ายทำรุดจะสอนชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
2: Hello. We've been talking about sexuality a while ago actually There's only one thing that I want to do with you and it's a little game And what I want to do is I've got 10 envelopes And I've got little cardsAnd every card has got a question. I just ask a question. I'll give you an example. When I ask you, did you already have sex?
3: No.
2: And okay, you can say no because you think, okay, no. Maybe you think like, I have, but I don't want to say so. Then you say, it's none of your business. You know? Or you say yes, and it was fantastic, and you want to tell all about it. But you're the one who decides what to say or what not to say.Yeah, we just give it a try. We'll see. It's a
1: game. มันเป็นเกมที่ช่วยให้พวกเขาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเรื่องการมีเพศสัมพันธ
2: ์ To do is try to find someone you feel comfortable with. How did you show?
4: Just be very nice.
2: Okay. In what way?
4: Just say call her every evening.
2: Yes.
4: And buy her something for Valentine.
2: Okay.
4: That kind of thing, just simple little things.
2: Okay. And did she do the same?
4: Well, not at the beginning, but later on she did.
2: You really had to fight for her, or not?
4: Push it.
5: Yeah. Would you like to go on a holiday with your boyfriend?
1: In Holland.นักเรียนคุยเรื่องเพศและความมีสัมพันธ์กันเป็นปกติเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยาและสุขศึกษาส่วนใหญ่อาจจะเรียนมาแล้วตอนชั้นประถม
6: primary school too
7: and you also because that's also one of the questions is it also normal to masturbate when you're married do you think that's normal or do you think you've got a lack of sex
6: yeah well that's the point that could be the point but I don't think it's normal at that point
2: doesn't want to answer do they
1: Rude's approach maybe วิธีของรูทอาจจะดูตรงเกินไปแต่ในฮอลแลนด์การที่ครูและนักเรียนจะพูดคุยอย่างเป็นกันเองนั้นเป็นเรื่องปกติ
2: Because last year you asked me a lot of questions you were very open in questioning Would you ask the same things to your parents
4: Most of them I would But maybe not all
2: Okay You said you were going to ask your mom, right?
8: I feel more comfortable with my mother than with my father.
2: Okay.
1: So what's behind? และที่มาของการสอนแบบนี้คืออะไร
9: ผมชอบใกล้ชิดและเล่นกับนักเรียนของผมนะครับบางครั้งนี่ก็มีคนติงว่าคุณไม่ควรจะทำอย่างนี้แต่นั่นคือตัวตนของผมครับถ้าผมทำไม่ได้ผมก็ไม่อยากจะสอนคือผมทำทุกอย่างไปด้วยความจริงใจนะครับคือไม่มีความคิดอะไรที่แอบแฝงอยู่เลยผมมองว่าในอังกฤษเหมือนกับครูและนักเรียนนี่อยู่คนละฝั่งครับเราทำแบบนี้ไม่ได้บางครั้งนี่ผมหอมแก้มเด็กๆเมื่อพวกเขามาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของหนูคนยุโรปสุขสันต์วันเกิดแล้วก็หอมแก้มซะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางเกิดขึ้นในอังกฤษได้หรอกครับแต่นี่คือการเป็นตัวของตัวเอง
2: Would you tell about your wet dream? Would you tell about I went to bed with my girlfriend or with my boyfriend?
5: Well, I've, I

0: think I would tell you. Just,
1: I don't know.
2: And as a girl, because you have to protect yourself, would you ask your parents, like, do you think it's a good idea going to the doctor for the pill?
3: Yeah.
2: Because then you also say, like, I'm going to have sex.
3: Yeah.
4: You know, now ตอนนี้ผมรู้จักเอสโรคหนองในแล้วก็โรคหน้ากลนอื่นที่เป็นอันตรายด้วยฮะแล้วผมคิดว่าเราควรจะใช้ถุงยางแม้ว่ามันจะขัดกับคำสอนของพระเจ้าก็ตามฮะ
5: ทั้งสองท่านชมแล้วเป็นไงบ้างฮะคุณครูที่จะสอนเพศศึกษาได้ต้องเป็นแบบนี้ไหมครับจำเป็นไหมฮะ
6: จำเป็นอย่างยิ่งค่ะ
5: ครับ
6: คือในความรู้สึกของดิฉันเนี่ยค่ะมองว่าเปิดประเด็นออกมาเนี่ยดีมากเลยคือเขาเห็นปัญหาแล้วเขาไม่บ่น
5: ครับ
6: เขาไม่โทษโน่นโทษนี่แต่เขาลงมือแล้วที่จะทำคือพอเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเขาร่วมมือกันแล้วก็ลงมือกันแก้ไขตรงนี้ถือดิฉันชื่นชมมากเป็นสิ่งที่ด
5: ี
6: สำคัญที่สุด
5: นะคุณว่างดูเห็นแล้วเป็นไง
7: ก็คุณครูคนนี้ก็เชื่อมั่นด้วยค่ะคือเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำว่าเขากำลังเจตนาดีกับเด็กเนี่ยนะคะแล้วก็มีวิธีที่พยายามจะเข้าหาเด็กถ้าสังเกตสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็พยายามจะทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะในการสอนเพศศึกษาว่าเด็กๆจะรู้สึกสบายใจที่จะแลกเปลี่ยนกับคุณครูซึ่งที่จริงในหลายงานวิจัยก็พบว่าเรื่องนี้เนี่ยพ่อแม่กับครูจะเป็นคนสุดท้ายที่เด็กอยากจะคุยด้วย
5: เป็นคน
7: ที่จะค
5: ุ
7: ยด้วยนะคะหมายถึงว่าถ้า
5: เขาจะไปคุยคนอื่นก่อน
7: เพื่อนแน่นอนใช่ไหมคะหรือเดี๋ยวนี้ก็คือเข้าไปหาในอินเทอร์เน
5: ็
7: ตแต่คำถามที่สำคัญก็คือทำไมเขาไม่อยากคุยกับพ่อแม่กับครูจะเกิดอะไรขึ้น
5: ครูก็ต้องเข้าไปหาเขาให้มากขึ้นพ่อแม่ต้องเข้าไปมากขึ้น
7: แล้วคุณครูผู้ชายในที่เราเห็นเนี่ย
5: ค
7: ่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเขาก็พยายามจะทำให้เด็กๆสบายใจใช่ไหมคะก็บอกตั้งแต่ว่าเธอจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ก็แล้วแต่ตามความสะดวกใจ
5: คุณครูนครสอนเด็กที่สวนกุหลาบชายล้วน
6: ใช่ค่ะ
5: มีปัญหาหรือจะควรจะเป็นยังไงอาจารย์
6: ดิฉันมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะความรู้สึกจากดิฉันในฐานะที่เป็นแม่เนี่ยนะคะเพราะถามว่าแม่ทุกคนก็รักลูกผู้ปกครองทุกคนก็รักลูกเขาส่งลูกมาเรียนกับเราเนี่ยนะคะในจุดนี้มันเกิดความรู้สึกว่าอะไรมันก็สามารถฝ่าฟันปัญหาได้ถ้าเรารักลูกเราเนี่ยเราต้องการสอนให้เขารู้ให้เขาเข้าใจให้เขาเท่าทันเพราะลูกใครๆก็ไม่อยากให้ตกเป็นเหยื
5: ่
6: อดิฉันจะบอกเด็กสวนกุหลาบเสมอว่าหนึ่งต้องไม่แสบ
5: ต้องไม่แสบ
6: สองต้องไม่โง่
5: ครับ
6: สามต้องไม่แรงน้ำใจเนี่ยสังคมไทยเราจะอยู่ได้ด้วยจุดนี้นะคะ
5: แต่ไอ้ที่ถามที่ผมกำลังคิดว่าจะมีปัญหาไหมเรื่องความต่างของเพศหรือว่าการที่ต้องไปสอนนักเรียนชายล้วนไม่เกี่ยวเลย
6: ไม่เกี่ยวเลยอ
5: าจารย์ใส่ความเป็นแม่เข้าไปแต่ทราบว่าเมื่อ9ปีก่อนนะอาจารย์หยิบหนังโป้มาสอนเพศศึกษาคือหาไปทั่วประเทศเลยใช่ไหม
6: ค่ะเพราะว่าแถวๆนั้นจะบ้านหม้อนะคะจะมีหนังโป้ขายเยอะแล้วเด็กก็ไปซื้อกันมาแล้วเด็กที่เขาฉลาดเนี่ยเขาก็ซื้อแค่แผ่นเดียวแล้วก็มาก๊อปแจกถามว่ามันฝ่ายปกครองเก็บไปก็คือเก็บไปวันรุ่งขึ้นก็มีมาใหม่ปัญหาตรงนี้มันแก้ไม่ได้ก็มีอยู่วันหนึ่งที่มันมีเหตุการณ์นะคะเด็กเนี่ยหยิบหนังโป้เอามาพอมาแล้วก็แกล้งมาทำหล่นในห้อง
5: แกล้งทำหล่น
6: ค่ะคาดว่าเขาก็คงอยากจะรู้นะคะแล้วสุดท้ายสุดนี้ก็ไม่ได้แสดงกริยาอารมณ์ที่ว่าโกรธหรืออะไรก็ถามว่ามีวัตถุประสงค์อะไรเหรอลูกเขาบอกอาจารย์อยากดูอ่ะเฮ้ยเธอกล้าขอฉันดูเชียวเหรออ้าวฉันก็กล้าพอก็เปิดนะคะพอเปิดไปพอเห็นเป็นภาพว่าโอเคนี่มันคือหนังโป๊เราก็หยุดไว้แค่นั้นก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนดูแล้วรู้สึกยังไง
5: คร
6: ับ เธอดูเนี่ยเขาแสดงให้เธอดูเนี่ยเธอดูแล้วเธอรู้สึกยังไงถามความรู้สึกตัวเองนะคะดูแล้วควบคุมอารมณ์ได้มั้ย
5: คร
6: ับแล้วถ้าเกิดควบคุมไม่ได้เนี่ยออกจากห้องไปปุ๊บคว้าเด็กคว้าเล็กมาเอามาข่มขืนอะไรเกิดขึ้นกับเธ
5: อ
6: ต้องขึ้นศาลใช่ไหมมีปัญหาตามมาใช่ไหมต้องเข้าบ้านเมตตาใช่ไหม
5: ครับ
6: อ้าวถามจริงๆเธอห้องนี้เนี่ยมีใครบ้างที่ไม่เคยดูหนังโป้ยกมือขึ้นเด็กก็หัวเราะเฮแล้วก็ดูกันหมดแล้วถามอ้าวแล้วดูหนังโป้จบมันไปสิ้นสุดที่ไหนล่ะแล้วก็ถามทีละคน
5: ครับ
6: แล้วสุดท้ายสุดก็บอกว่านี่ไงสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นโอเคถ้ามันมีความรู้สึกเกิดขึ้นเธอควบคุมอารมณ์ดูแลตัวเองได้โดยที่คนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเธอไม่เดือดร้อนจบเด็กก็เริ่มเข้าใจอ๋ออาจารย์ต้องการให้พวกผมเข้าใจแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหม
5: แล้วทำไมเด็กกล้าตอบ
6: คือเขาเห็นท่าทีอะค่ะคาดว่าเห็นท่าทีว่าอาจารย์เขาจะมาแรกๆก็คงว่าเอ๊ะอาจารย์จะมาไม้ไหนอะไรอย่างเงี้ย
5: แสดงว่าต้องเป็นครูที่เด็กสนิทกล้าพูดด้วยเหมือนกับเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยได้เลย
6: ใช่ค่ะ
5: ครับนุรานุชมีสื่อหลายอย่างที่ใช้สอนวิชานี้ได้ให้เข้าใจมากขึ้นแต่ปัญหาคืออะไรตรงไหนทำไมถึงไม่มีการสอนเพศศึกษาอย่าง ลึกซึ้งเข้าใจถ่องแท้ในบ้านเรา
7: ค่ะก็คิดว่าโจทย์อันนึงก็คือว่าเราเห็นปัญหาที่เด็กๆเผชิญอยู่อย่างเงี้ยนะคะเหมือนที่อาจารย์นครบอกว่าหลายคนก็กังวลใจหลายคนก็ว่าเด็กว่าทำไมเด็กถึงเป็นแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่อาจารย์นครทำซึ่งคิดว่าไม่ต่างจากที่เราเห็นในเทปเนี่ยก็คือหยิบปัญหานั้นขึ้นมาแก้ค่ะแล้วก็เอาเรื่องอย่างเช่นถ้าเด็กๆสนใจเรื่องสื่อโป้เนี่ยนะคะ คือก็รู้อยู่แล้วว่าเขาดูดีกว่าไหมถ้าเราเอาเข้ามาในห้องเรียนแล้วคุยกับเขาเลยก็จะมีโอกาสได้ฟังว่าเขาคิดอะไรเขาอยากรู้อะไรหรือว่าเขาไม่รู้อะไร คุณครูก็จะได้ช่วยเติมให้
5: แล้วถ้าคนที่คิดว่ามันไม่ควรหรอกมันล่อแหลมเกินไปไม่ควรจะหยิบเข้ามาสอนในห้องเรียนหนังโป้สื่อโป้อะไรแบบ
7: ซึ่งถ้าเราคิดอย่างนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือห้ามใช่ไหมคะ
5: ครับ
7: ห้ามดูซึ่งถามว่าห้ามได้หรือเปล่า
5: โอ้โหไม่ได้แล้ว
7: ยิ่งห้ามยิ่งอยากดูเลย ใช่ไหมคะก็จะไปหามาดูนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราพยายามจะช่วยคุณครูก็คือหยิบเรื่องราวที่เด็กๆสนใจเอามาจัดออกแบบให้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพราะนั้นแผนเพศศึกษาที่ทำขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะเอาเรื่องที่อยู่ในความสนใจของเขาเช่นจะบอกรักคนเนี่ยจะบอกรักได้แบบไหนบ้าง
5: อันนี้ก็เป็นเพศศึกษาอย่างนึง
7: ก็เป็นเพศศึกษาเพราะว่าเรื่องเพศศึกษาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่เรื่องเพศสัมพันธ
5: ์
7: คนละเรื่องเดียวกันนะคะคือเพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งแต่เพศศึกษานี่กว้างกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องชีวิตเป็นเรื่องว่าเราจะสัมพันธ์กับคนอื่นๆอย่างไรที่ทั้งเคารพตัวเองเคารพคนอื่นด้วยรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อคนอื่น
5: ถ้าผมถามง่ายๆแล้วทำไมโรงเรียนไทยครูไทยไม่ได้สอนเรื่องนี้กันเยอะอาจจะมีบ้างแต่ว่าเหมือนกับเป็นเรื่องที่อุ้ยเอาไว้ก่อนหรือต้องพูดกันน้อยๆอะไรเงี้ย
6: คือจริงๆนะคะที่ฉันมองว่าครูนี่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นปูชนียบุตรความกังวลใจของครูเนี่ยที่ฉันมองว่าถ้าฉันสอนเรื่องนี้แล้วเนี่ยลูกศิษย์จะเคารพฉันไหมจะอะไรไหมแล้วพ่อปกครองจะมีปัญหาแล้วต้องขึ้นศาลปกครอง
5: มีความเสี่ยง
6: ความเสี่ยง
5: สอนแล้วมีความเสี่ยง
6: ใช่

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในจะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า A ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรม

ทั้งสองอย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ n a บวก n b แล้วก็ลบด้วย n a intersect b ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น p a union b นะครับจะเท่ากับ p a บวก p b ครับแล้วก็ลบด้วย p a intersect b ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะ
2: เปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
3: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
4: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
0: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3
5: าพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
4: ดร.ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่งอัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
0: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
6: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100 มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลาย

ซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทางจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำ

0: การดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการดลและแรงดลเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ m v2 ลบ v1 ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v2 ลบ m v1 หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ26เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการดลและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการดลได้จาก i เท่ากับ delta p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับ delta p หาร delta t เมื่อ delta t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta t และ delta p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบF เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสีย

0: พลังงานจากการชนกันของระบบขนาดที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานจลของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1I และ V2I เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1F และ V2F จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1I บวก M2 V2I เท่ากับ M1 V1F บวก M2 V2F และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1 F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1I บวก M2 V2I เท่ากับ M1 บวก2คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานจลก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานจลหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1I เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1F และ V2F เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน X และแกน Yจากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน X ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1F ตามแนวแกน X และ Y ได้เป็น V1F cos เซต้าและ V1F sin เซต้าในทำนองเดียวกัน V2F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน Y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2F ตามแนวแกน X และแกน Y ได้เป็น V2F cos ไฟและลบ V2F sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ Yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos เซต้าบวก m2 v2f cos phi สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin เซต้าลบ m2 v2f sin phi ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานจลจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin θ จากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอช่วยด้วยนะคร
2: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วอย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหร
4: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีงานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงและปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถ
นิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่เกาะอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก X กำลัง2บวก Y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน T ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ย

กับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: มีขยะอยู่บ้าง
1: ขั้นปานกลางยังไม่สะอาดอยู่บ้าง
2: ก็มีขยะ
3: ก็พอใช้
4: มีขยะนิดๆหน่อยๆครับ
5: ตาวิเศษผู้พิทักษ์เราก็จะคอยไปช่วยเก็บขยะครับตั้งแต่หน้าตั้งแต่ตึก11ชั้นถึงสนามกีฬาฟุตบอลนะครับ
6: ช่วยกันรณรงค์ให้ทิ้งขยะลงในที่ลงในถังขยะ
7: ช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่อ่ะ
3: ก็จะให้ในกลุ่มของผมไปเตือนถ้ามีแบบว่ามีใครเอาขยะอะไรอย่างเงี้ยไปวางก็จะให้เตือนไปทิ้งขยะอะไร
4: ว่ากระตุ้นตัวถังขยะตัวถังขยะจะได้ทิ้งอะครับ
7: ก็อยากจะรณรงค์ให้น้องๆอะค่ะว่าเวลาที่เราดื่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทิ้งขยะเพราะว่าตัวเราเองก็มีความดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจพวกที่พี่พันลงเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักด้วยอะค่ะ
8: คิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์จอนโดยครั้งนี้เราจะขอท้าให้นักเรียนระดมความคิดกันสิว่าจะมีวิธีการช่วยการปลูกฝังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรงเรียนให้รักษาความสะอาดได้อย่างไร

0: เรามาแบ่งกลุ่มกันนะครับในช่วยกันดูแลโรงเรียนของเรานะเป็นนักตาวิเศษเพื่อที่จะให้โรงเรียนของเรานี้เกิดความสะอาดนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันให้กับพี่พันโรงนะครับพี่คนงานที่เขาช่วยดูแลเราด้วยนะครับอาจจะให้ขึ้นไปพูดที่หน้าเสาธงด้วยเพราะเชิญชวนนักเรียนของเราอาจจะไม่ใช่นักเรียนของเราอย่างเดียวอาจจะเป็นพี่ปวช.เป็นพี่มหาวิทยาลัยหรือน้องอนุบาล นะรวมถึงทั้งผู้ปกครองต่างด้วยนะครับเชิญชวนรณรงค์ร่วมกันทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อความสะอาดและความสวยงามของโรงเรียนของเรา
1: บอกชื่อกลุ่มของเราสิครับชื่อกลุ่มอะไร
2: ชื่อกลุ่มของเราก็คือตาวิเศษผู้พิทักษ
1: ์แล้วตาวิเศษผู้พิทักษ์วันเรามีกิจกรรมอะไรที่จะทำกันบ้างในวันพรุ่งนี
2: ้ก็คือเราจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ3คนก็จะเป็นหน้าที่เช้ากลางวันเย็น
1: ตอนเช้ากลางวันเย็นแล้วมีการเช้ากลางวันเย็นเขาไปทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ก็คือจะไปดูว่าบริเวณที่เรา
1: ดูแลอยู่
2: เราดูแลอยู่มีขยะทิ้งไว้นอกถังขยะหรือมีขยะที่วางไว้ตามบันไดต่างๆเราก็จะนำไปทิ้งที่ถังขยะ
3: ก็หนูคิดว่าจะทำเกี่ยวกับเป็นป้ายรณรงค์อะค่ะก็คือทำในฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็เขียนตัวใหญ่ๆว่าให้ช่วยรณรงค์ให้ทิ้งขยะให้ถูกที่อย่างตอนเที่ยงอะค่ะก็เวลาเจอคนที่เขาทิ้งขยะไม่ลงถังก็อาจจะเดินไปพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ก็ได้แบ่งกลุ่มเป็นสีต่างๆมีป้ายรณรงค์รักษาความสะอาดมีการเตรียมอุปกรณ์เช่นถุงมือถุงขยะและใบบันทึกขยะในโรงเรียนค่ะ

0: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้เข้าร่วมโครงการตาวิเศษเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดในจุดต่าง
1: ๆค่ะยืนเสร็จแล้วก็อยากให้ถูกที่ด้วยนะคะ
0: โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆโดยกลุ่มของหนูมีชื่อว่ากลุ่มตาวิเศษบายบายเดตตี้ได้ช่วยดูแลรณรงค์ความสะอาดที่บริเวณตึก1และณอาคารรวงการจนานุสรณ์หน้าตึก1โดยกลุ่มของหนูได้มีสมาชิกทั้งหมด9คนพวกเราได้ช่วยกันเดินรณรงค์และช่วยกันเก็บขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆหรือขยะชิ้นใหญ่ก็ตามซึ่งหลังจากนั้นบริเวณที่เราดูแลก็สะอาดขึ้นกลุ่มของเรามีรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ
2: เริ่มตรงนี้หว่า
3: เอาเลยถ้าไปเก็บขยะไม่เก็บเลย
0: พอกินเสร็จแล้วว่าเอาทิ้งขยะให้ถูกที่ด้วยนะ
4: กลุ่มตาวิเศษและความสะอาดกลุ่มของผมมีสมาชิก9คนกลุ่มของผมช่วยดูแลและเดินรณรงค์ความสะอาดบริเวณสนามบอลถึงโรงอาหารผมได้พบเห็นผู้ที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่เก็บภาชนะผมขอให้เวลาที่พี่ๆน้องๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วช่วยกันเก็บภาชนะให้ถูกที่ด้วยครับขอบคุณครับ
5: ทิ้งขยะแล้วให้ลงถังด้วยนะคะ
6: ทานอาหารเสร็จแล้วช่วยทิ้งลงถังขยะด้วยนะคะโรงเรียนของเราจะได้สะอาดค่ะ
7: ครับกลุ่มของผมชื่อตาวิเศษผู้พิทักษ์สมาชิกของผมมีจำนวน9คนและกลุ่มผมได้ทำความสะอาดที่หน้าตึก11ชั้นถ้าเพื่อนๆช่วยกันเก็บขยะก็ทำให้โรงเรียนเราสะอาดขอบคุณครับ
8: พจน์ก็คือคนนี้เขาเก็บเศษไม้หรือพลาสติกแต่ส่วนกระต่ายก็พวกใบไม้กับกิ่งไม้มาไปต่อ
0: พวกเราช่วยกันเก็บขยะและรณรงค์บริเวณสนามบาสให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันรักษาความสะอาดและเศษขยะส่วนมากมักจะเป็นซองขนมที่เยอะที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะทิ้งขยะอะไรเราก็ควรทิ้งให้ลงถังจากการที่กลุ่มของพวกเราได้ช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในครั้งนี้สิ่งที่

0: อยากจะบอกกับเพื่อนพี่ๆน้องๆก็คือ
1: ช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังนะคะโรงเรียนของเราจะได้สะอาดค่ะ
0: โรงเรียนของเราก็จะน่าอยู่สะอาดไม่มีมลพิษมองแล้วสบายตาสบายใจแก่ผู้พบเห็นให้คิดว่าโรงเรียนของเราก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ช่วยกันทิ้งขยะ
2: น่าจะทำอาจจะทำสักสัปดาห์ละครั้งในเดือนละครั้งอะไรแบบนี้ลูกเนะก็พอพี่เขาเห็นนะเขาก็จะรู้สึกเกรงใจใช่ไหมเขาก็ไม่กล้าทิ้งขยะโรงเรียนเราก็จะสะอาดขึ้นนะคะ
0: รณรงค์ในเรื่องการใช้ลงถังค่ะวันนี้พวกเราก็ได้เก็บขยะลงถังจากขยะที่ตกอยู่ข้างๆถังค่ะเราจะไปจดบันทึกขยะมีขยะอะไรที่เยอะที่สุดค่ะจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเห็นในคุณค่าในการทิ้งขยะลงถังค่ะเพื่อโรงเรียนของเราค่ะ
3: ดีมากครับงั้นครูฟังชิ้น
4: ดีอะค่ะที่น้องๆเขามีจิตอาสาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็เริ่มที่จากโรงเรียนก่อนนะคะ
5: ก็เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนแล้วก็ตัวเราด้วยที่จะทำให้โรงเรียนของเราสะอาดและดูน่าอยู
6: ่ช่วยเตือนสติให้ผู้คนที่แบบทิ้งขยะเกินกาลให้เขามีความคิดมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ
7: น่ารักมากมีจิตอาสาตั้งแต่ยังเล็กเลยแล้วก็ปลูกฝังวินัยในการรู้จักที่จะช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้ก็จะเป็นการเพาะนิสัยให้เขาเวลาอยู่บ้านเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีระเบียบมีวินัยแล้วก็รักความสะอาดในตัวของเขา
8: เดี๋ยว 3:30 เลิกเรียนนี้เย็นวันนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ห้องณตรงบริเวณที่เดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชุมสรุปกันว่าในเอกสารที่แจกไปรวบรวมเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วก็วันพรุ่งนี้ตัวแทนกลุ่มสีละ1 คนใครจะเป็นคนไปพูดหน้าแถวเชิญชวนในพรุ่งนี้

0: ขยะที่ทิ้งไม่ลงถังจำนวน26ชิ้นค่ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นบอกไอศกรีมแล้วก็ถ้วยไอศกรีมค่ะจำนวนนักเรียนที่ทิ้งขยะไม่ลงถังหนูพบเจอประมาณ13คนค่ะ
1: คือตาวิเศษผู้พิทักษ์จุดที่ผมดูแลกลุ่มของผมดูแลคือหน้าตึก11ชั้นจำนวนขยะที่กลุ่มผมเจอประมาณ20ชิ้นค่ะถ้าเพื่อนช่วยกันเก็บขยะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าการทิ้งขยะง่ายกว่าการเก็บขยะ
2: สวัสดีค่ะพวกเราชื่อกลุ่มตาวิเศษคลีนนะคะในกลุ่มของเรามีสมาชิก

0: ของคนงานหรือพะโล้งที่จะเป็นผู้ดูแลและเป็นหน้าที่ของนักเรียนชาวเซนต์จอห์นทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนของเรานะคะให้คิดว่าโรงเรียนของเราก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเราค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: รู้สึกสนุกครับก็เหนื่อยนิดนึง
2: ก็มีความสุขค่ะเพราะได้เหมือนกับรณรงค์ช่วยโลกไปอีกอย่างนะ
3: เออแบบช่วยให้โรงเรียนสะอาดขึ้นครับ
4: ก็ภูมิใจครับ
3: ภูมิใจยังไงครับ
4: ก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ไปในตัว
5: ความรู้สึกผมคิดว่าดีนะครับสำหรับโครงการพะโล้งจิ๋วสำหรับนักเรียนโรงเรียนของเราซึ่งปกตินักเรียนจะไม่เคยได้ทำกิจกรรมอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ของนักการพะโล้งนะครับแล้วก็จะมีหน้าที่อย่างเดียวคือทิ้งและดูแลแต่ณครั้งนี้นักเรียนได้มีโอกาสได้มาลองทำและร่วมรณรงค์ให้กับเพื่อนๆของเขาได้ทิ้งขยะให้ถูกที่นะครับผลที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เลิกจากตัวเขาได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดขยะนะครับแล้วก็ช่วยให้โรงเรียนได้สะอาดยิ่งขึ้นนะครับ
6: คิดว่าเราควรจะตั้งโครงการกันขึ้นมานะคะอย่างน้อยเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยทุกชั้นทุกระดับได้ทำไม่ใช่เป็นเพียงเฉพาะชั้นนี้ชั้นเดียวค่ะต้องผัดเปลี่ยนเวียนกันไปเรื่อยๆค่ะ
7: มันก็ดีไปอย่างนะแบบว่าบางเขามาช่วยเราอ่ะเวลาเขากินอะไรแบบนี้เขาก็ช่วยทิ้งเราค่ะ
8: ก็ดีครับคือว่ามันก็โรงเรียนเราจะได้สะอาดขึ้นไปหน่อยหรือว่าบางครั้งอะไรมันวางเขาไว้อย่างเงี้ยช่วยเก็บมามันก็ดีครับมันจะได้ไม่เกะกะเรามีถังแล้วก็เก็บใส่ถังดูแล้วมันก็บางทีแก้วเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเด็กเขาเก็บมาใส่ถังมันก็ดูเรียบร้อยดีครับดูแล้วมันมีประโยชน์แล้วก็เด็กจะได้แบบว่าเขาจะได้มีจิตสำนึกว่าไอ้นี่เห็นไอ้ตรงนี้นะแล้วเก็บใส่ซะมันก็ดีกับตัวเด็กด้วยครับ
9: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการที่นักเรียนได้เริ่มต้นทำหน้าที่เป็นตาวิเศษคอยช่วยดูแลสอดส่องให้โรงเรียนสะอาดนั้นจะทำให้เด็กๆมีความคิดที่รู้สึกรักและหวงแหนโรงเรียนของตนเองในเรื่องของความสะอาดและไม่มองว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณลุงพานโรงหรือคนใดคนหนึ่งเท่านั้นค่ะ

0: รวมร้องเพลงแล้วก็พวกคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ครับ
1: อยู่ชมรมเคมีครับ
2: ชมรมกรรมการนักเรียนเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เราจะได้มารวมกันว่าเราคิดว่าเรามีปัญหาในเรียนอะไรที่เราจะแก้ได้เราก็มาแบ่งปันกันปรึกษากันว่าเนี่ยเราจะแก้ยังไงบ้าง
3: ชุมนุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เราก็จะใช้เป็นชุมนุมกรรมการนักเรียนเพราะกรรมการนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นปากเป็นเสียงแทนให้กับพวกน้อง
4: ๆให้เขามาพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เราฟังแล้วก็ได้ฟังมุมมองของเขาว่าข้อดีข้อเสียของเขาเป็นยังไงแล้วเขารู้วิธีการป้องกันมากน้อยแค่ไหนค่ะ
5: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณครั้งนี้รายการได้มาท้าความคิดเรื่องชมรมของโรงเรียนซึ่งโดยทั่วไปถ้าพูดถึงชมรมในโรงเรียนเราก็จะนึกถึงชมรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่สำหรับวันนี้คุณครูได้นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ชมรมรูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งชมรมนี้จะมีนักเรียนเข้าร่วมทดลองทั้งหมด23คนระดับชั้นตั้งแต่ม.4ถึงม.6นักเรียนและคุณครูจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรและด้วยวิธีการอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ

0: คุณครูกับคุณครูปิยนาถเป็นที่ปรึกษาชุมนุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พวกประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยที่ดีบ้างไม่ดีบ้างหรือกับคนรอบข้างในชุมชนของเราอะ
1: อะไรที่มันเป็นที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาบ้างหรือว่าบางคนก็อาจจะประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
0: อาจจะเริ่มด้วยสถาปนพงศ์ประสบการณ์เนี่ยเราเคยเจออะไรมาบ้าง
2: ปัญหาเด็กติดเกมครับประสบก็คือขโมยตังค์พ่อแม่ไปเล่นเกมปัญหาติดยาเสพติดครับจะขาดการเรียนไปเลยครับ
0: เย็นก็ไม่กลับบ้านเพื่อนไปไหนก็ไปกัน
2: แล้วก็จะไปขโมยตังค์พ่อแม่ไปซื้อยา
0: แล้วมีผลกระทบกับอะไรกับพ่อแม่ไหม
2: เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ครับเพื่อนชวนไปไหนก็ไปในทางที่ผิดอะครับ
3: ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอะค่ะไม่สามารถกลับมาเรียนได้อีกค่ะ
4: ปัญหาการครอบงำความคิดอะครับทั้งจากผู้ใหญ่แล้วก็จากเพื่อนคือจากผู้ใหญ่เช่นชอบให้เด็กทำตามที่ตัวเองคิดอันนี้อาจจะต่างจากคำสอนนะครับเช่นแบบเธอต้องทำอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนี้โตมาต้องเรียนอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับ
1: เมื่อกี้เราเสนอแค่ปัญหากับผลกระทบใช่ไหมคะก็การบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือให้แสดงวิธีแก้ปัญหา
0: 23ปัญหานี้ไปหาวิธีการแก้ไขด้วยการป้องกันมา
5: ผ่านไป1สัปดาห์น้องๆก็ได้ทำการบ้านโดยการคิดและนำเสนอทางออกของปัญหาต่างๆเราจะได้เรียนรู้มุมมองของวัยรุ่นอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ
4: คือปัญหาที่วัยรุ่นถูกครอบงำทำความคิดโดยผู้ใหญ่และเพื่อนลองไปนั่งคิดกับเพื่อนๆแล้วครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้แล้วก็มีวิธีง่ายคือผู้ใหญ่ก็ต้องให้เด็กมีอิสระในการคิดนะครับว่าเด็กจะทำอะไรแบบไหนก็เราก็ต้องเปิดโอกาสบ้างให้เด็กคิด
6: ปัญหาคือเด็กติดยาเสพติดนะครับวิธีแก้ไขปัญหาคือคนรอบข้างช่วยดูแลก็คือพ่อแม่ควรอยู่กับลูกให้มากๆเอาใจใส่ให้ลูกเยอะๆครับ
7: เป็นปัญหาเรื่องรักในวัยเรียนครับก็ต้องเริ่มจากตัวเด็กก่อนนะคะรักในวัยเรียนเนี่ยมีได้แต่ต้องมีขอบเขตเราก็ควรจะคุยกับคู่รักของเราวางขอบเขตไว้ให้ดีว่านะตอนนี้เนี่ยเรายังเรียนกันอยู่ทั้งคู่นะ
1: อาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีวิทยากรนักจิตวิทยามาให้คำแนะนำพวกเรานักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นนะคะก็เตรียมมานะคะจะได้ถามนักจิตวิทยาได้นะคะก็คิดว่าเขาก็ได้มองปัญหาที่บางครั้งยังไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเขาได้มองปัญหาของเพื่อนแล้วก็ลองย้อนกลับมาคิดว่าถ้าเกิดขึ้นกับเราเขาจะแก้ไขยังไงเขาจะมีวิธีป้องกันยังไง
8: ยินดีที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วกันนะฮะอาจารย์ใครอยากรู้ตัวตนของตัวเองให้ชัดเจนเลยนะฮะอาจารย์แล้วก็จะเป็นตัวตอบคำถามทั้ง20ปัญหาของคุณนะมีกระดาษกันใช่ไหมครับวาดเป็นรูปเสื้อทีเชิ้ตด้านหน้ากับรูปเสื้อทีเชิ้ตด้านหลังในมึงแผ่นจะมี2รูปเสื้อที่เป็นตัวด้านหน้านะครับให้วาดสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของเรา

0: ครอยากจะนำเสนอของตัวเองก่อน
1: ที่ผมได้ว่าคือจะเป็นรอยหัวรอยยิ้มหัวเราะ
0: ภาพรูปรอยยิ้มหรือรูปหัวเราะนะ
1: เบื้องหน้านี่จะเป็นคนเหลือบมีอารมณ์ขันแต่ภาพด้านหลังนี่จะเป็นเหมือนสายน้ำครับ
0: สายน้ำ
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงอะไรครับ
1: ก็คือพอจริงๆก็เป็นคนนิ่งๆนะครับ
0: น้องคนนี้มากเป็นคนยังไง
2: เพื่อนแบบว่าเห็นแบบเป็นคนว่าเรียบร้อยค่ะแต่จริงแบบว่ารูปหลังคือเป็นลูกค้าฮิตเป็นคนที่แบบใจร้อนมากคือไม่ได้หลังใจคือหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะ
0: ได้เรียนรู้อะไรจากการแค่วาดรูปตรงนี้ก่อน
3: ภายนอกเพื่อนก็มองเราอีกแบบนึงแต่จริงๆแล้วภายในเราจะเป็นอีกแบบนึงนะคะ
0: มุมที่เป็นมืดๆที่คนอื่นอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้เราคงจะมาดูกันว่าไอ้มุมมืดต่างๆเนี่ยที่ทำให้เกิดปัญหามันมีมาจากสาเหตุอะไรแล้วเรากล้าที่จะเผชิญกับมุมมืดนั้นไหมอ่ะกระดาษแผ่นเดิมพับครึ่งต้องนึกว่าตัวคุณเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรหรือมีบุคลิกภาพยังไงหรือมีเรื่องอะไรที่คุณอยากจะทิ้งออกจากตัวคุณเองเอาเรื่องจริงๆเลยนะที่เราอยากจะทิ้งพอเขียนเสร็จแล้วพับแล้วก็ส่งมาหาพี่ขยำเหรอขยำก็ได้ขยำก็ได้เพราะมันเป็นขยะไงมันเป็นขยะที่เราอยากทิ้งใช่ป่ะต้องถามก่อนว่ากล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองจะทิ้งไหมฮะพี่ไม่บอกว่าเป็นของใครเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอยากจะทิ้งอารมณ์ขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้อนหัวดื้อไม่ค่อยฟังใครเอาแต่ใจตัวเองลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ทำให้เกิดอะไรได้บ้างกับตัวเรา
4: ก็อาจจะทำให้เพื่อนหลายๆคนไม่ชอบ
0: อาจจะไม่มีเพื่อนเลยก็ได้ถูกไหมฮะ
5: จะทำให้เป็นคนก้าวร้าวเพราะเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้หงุดหงิดอาจจะไปโวยวายใส่เพื่อน อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วย
0: ใน 3-4 หัวข้อนี้มีอันไหนเป็นของเราบ้าง
6: ก็จะมีการหงุดหงิดนะครับ
0: หงุดหงิดเพราะอะไรถึงหงุดหงิดนะคะ
6: ก็
0: ขี้หงุดหงิดหงุดหงิดบ่อยมั้ย
6: บ่อยครับ
0: หรอ
6: แต่เป็นบ่อยมากเลยครับ
0: หงุดหงิดกับตัวเอง
6: ครับ
0: หงุดหงิดเรื่องไ
6: งอ่ะก็ประมาณว่าทำอะไรไม่ได้ครับมันก็ต้องหงุดหงิดแล้วครับ
0: ไม่ดีนี่ไม่ดีไม่ดีในสายตาของเราหรือไม่ดีในสายตาของคนอื่นด้วย
6: ก็ทั้งของคนอื่นด้วยแล้วของเราด้วยครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นของเราหรือของคนอื่น
6: ของเราครับ
0: ถ้าเราไม่ได้อย่างที่เราตั้งไว้มันจะเป็นไง
6: ก็เสียใจครับ
0: เสียใจอะไรที่ใครเสียใจมากที่สุดตัวเรา
6: ก็ตัวเราด้วยครับ
0: แล้วมีใครเสียใจอีกไหมคร
6: ับ แล้วก็มีพ่อกับแม่ครับ
0: เราเคยทำให้พ่อแม่เสียใจไหมคร
6: ับ ก็มีครับ
0: มันเป็นยังไงอ่ะมีเรื่องอะไรที่สามารถที่จะบอก
6: เป็นเรื่องการเรียนอย่างเดียวครับ
0: มันเกิดอะไรขึ้น
6: ก็เรียนไม่ดีอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยสนใจ
0: คุณพ่อคุณแม่เคยพูดอะไรกับชลภัทรไหมว่าไม่โอเคเลยนะเราจำคำนั้นได้ไหม
6: ก็เนี่ยครับลูกบ้านอื่นเนี่ยเขาอย่างนี้นะเขาเรียนได้ดีเนี่ยเขากลับบ้านเด็กเขาไปเรียนนู่นเรียนนี่แต่เราอ่ะทำไมทำอะไรไม่ได้เลยเที่ยวเล่นไปวันหนึ่งครับ
0: ตอนนี้ชลภัทรรู้สึกยังไง
6: เสียใจครับ
0: รู้สึกเสียใจนะมีใครอยากให้กำลังใจเพื่อนตอนนี้ก่อนไหม
7: ค่ะก็ไม่อยากให้คิดมากเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราทำได้เนี่ยคนอื่นอาจจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้เอาข้อดีของตัวเองมาบอกตัวเองไว
0: ้จะกำลังรู้สึกว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นจะล้มตัวด้วยคำพูดของคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรก็แล้วแต่พี่ไม่รู้รูปแบบของครอบครัวถูกหล่อหลอมมาอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะคุณพ่อคุณแม่ดีเพียงแต่ว่าเรากำลังรับรู้เรากำลังแปลความผิดหรือเปล่ามันไม่มีใครหรอกที่จะประสบความสำเร็จได้ทุกเรื่องขอแค่ว่าเปลี่ยนจากคำว่าฉันต้องทำให้ดีที่สุดเป็นว่าท ทุกๆวันที่ฉันทำฉันจะต้องมีความสุขฉบับต่อไปอย่าทิ้งว่าเราเป็นคนที่ขี้กลัวกลัวทุกอย่างเลยใครคิดว่ามันบางสิ่งเนี่ยเป็นของเราจังเลยเป็นคนขี้กลัวกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนด้วย
8: ส่วนตัวเราก็เป็นคนที่มีมุ่งหน้าอีกแบบนึงว่าอีกแบบนึงก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่ไม่ใช่คนที่ร่าเริงกันสักเท่าไหร่เราก็ไม่อยากให้เพื่อนหรือว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยไม่มีความสุขเป็นคนที่ชอบเห็นรอยยิ้มคนอื่นก็เลยพยายามทำตัวเองให้มีความสุขให้ร่าเริงแม้ว่าตอนนั้นมันจะขัดกับใจเรามาก
0: เพราะอะไรเราถึงอยากเห็นคนอื่นร่าเริง
7: เพราะบางครั้งตัวเราก็เป็นไม่ได้ก็เลยคิดว่าให้คนอื่นเป็นอย่าให้เขามาเจอแบบมาทุกข์อย่างที่เราเป็นจะดีกว่า
0: เราร่าเริงไม่ได้หรือเราไม่อยากจะร่าเริง
7: มันก็ไม่อยากด้วยแล้วก็ในอารมณ์มันก็ไม่สามารถทำตัวให้ร่าเริงได้ที่ออกมาจากใจจริงๆค่ะ
0: สิ่งที่หนูเป็นคือหนูเลือกที่จะไม่ร่าเริงถ้าเพื่อนสนิทหนูรู้ว่าตัวหนูทุกข์หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวรู้ว่าตัวหนูทุกข์พี่ถามคนอื่นนะฮะว่าคุณจะมีความสุขไหมกับการที่คนคนหนึ่งยอมทำให้คนอื่นสุขแต่ตัวเองทุกข์และคนที่ได้รับความสุขนั้นจะมีความสุขไหมถ้ารู้อะ
9: ใส่สดใสก็จริงแต่แบบใส่เหมือนกับใส่ฝืนอะ

0: ก็ชอบเหมือนกันก็เรียนรู้ว่าซายพยายามทำให้เพื่อนยิ้มใช่ไหมล่ะเรียนก็จะพยายามยิ้มละกันแต่ว่าก็ไม่ชอบ
1: กำลังใจสำคัญนะเห็นไหมจริงๆแล้วบางทีสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ถูกไหมฮะพยายามตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเพราะอะไรเราถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราตั้งคำถามกับชีวิตอยู่เรื่อยๆเราจะได้คำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่มันทำให้เกิดปัญหาแล้ววิธีการที่จะแก้ปัญหานั้นทำยังไง
2: ได้รู้ว่าทุกคนมีปัญหาไม่เหมือนกันก็เลยรู้วิธีช่วยเอ็นแก้ปัญหาอย่างเงี้ยคร
3: ับ เราอาจจะกำลังประสบปัญหาหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้วิธีแก้ยังไงแต่ว่าเมื่อเรามาแชร์ความคิดกับเพื่อนอีก30กว่าคนเงี้ยเราก็อาจจะได้รู้ว่าเราพอจะมีแนวทางจะทำอย่างนู้นได้บ้างอย่างนี้ได้บ้างแล้วก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับว่าบางคนอาจจะมีปัญหาที่ต่างกันบางคนอาจจะหนักบางคนอาจจะน้อยแต่ว่าเมื่อแชร์ความคิดกันรวมกันคิดมันก็จะได้กำลังใจกลับไปครับ
4: ปัญหาคนอื่นเรามองเห็นเราชี้บอกได้เราแก้ได้แต่ปัญหาตัวเองมันเป็นเรื่องที่ฝุ่นข้อตาเราเขี่ยเองไม่ได
5: ้มันไม่อยากจำอย่างเงี้ยที่จริงมันไม่มีคือเราไม่เลือกที่จะจำมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
6: อยากภาพรวมเนี่ยนะคือประมาณสัก 80% ขึ้นไปเนี่ยชุมนุมเนี้ยดีเพราะเด็กสามารถเปิดใจตัวเองแล้วก็ไปรับฟังปัญหาคนอื่นมาแล้วมาช่วยกันแก้ไข
7: สำหรับตัวครูก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะได้รับรู้ปัญหาของเด็กที่บางครั้งเราก็ไม่ได้สัมผัสเองแต่ว่าให้เขามาพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เราฟังแล้วก็ได้ฟังมุมมองของเขาว่าข้อดีข้อเสียของเขาเป็นยังไงแล้วเขารู้วิธีการป้องกันมากน้อยแค่ไหน
1: ครูน่าจะได้ประโยชน์จากกระบวนการตรงนี้อาจจะไม่ใช่ยกทั้งแพทเทิร์นไปนะอาจจะต้องไปแอพพลายว่าเอ๊ะกระบวนการที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจจะไม่จำเป็นต้องมองเนื้อหามองที่ตัวกระบวนการของการทำงานอาจจะว่าตั้งแต่เริ่มต้นโอเคมีการพูดคุยกันก่อนใช่ไหมฮะลงไปดูเนื้อหาจริงลงไปสัมผัสความจริงแล้วก็กลับมาสรุป
8: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าจากการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนหลากหลายกลุ่มกล้าที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองของปัญหาที่ตนเองได้พบได้ลองเอาใจเขาใส่ใจเรานำเสนอทางออกในรูปแบบต่างๆก็จะทำให้คุณและเพื่อนๆ นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจกันและกันมากขึ้น

0: ื่อทำให้โรงเรียนของเราดีขึ้นและไม่เบียดเบียนนักเรียนหรือครูอาจารย์ท่านอื่น
1: ดูแลโรงเรียนคุมนักเรียนแล้วก็อาจจะช่วยเหลือโรงเรียนในงานต่าง
2: ก็น่าจะมีประโยชน์ค่ะเพราะว่านักเรียนก็มีความคิดของนักเรียนอะไรเงี้ย
3: มันก็คงจะดีกว่าการที่นักเรียนคนนึงขึ้นไปหาเองเลยมันอาจจะเสียเวลาทั้งนักเรียนเสียเวลาทั้งอาจารย
4: ์หาประเด็นปัญหาจากสมาชิกโรงเรียนมาอภิปรายร่วมกับอาจารย์นะคะว่าจะมีแนวทางแก้ไขยังไงได้บ้าง
5: ช่วยกันปลูกฝังให้เพื่อนๆที่เรารู้จักเนี่ยรู้จักมีความรับผิดชอบในตัวเอง
6: ก็คิดว่าคงจะต้องระดมความคิดแล้วก็คิดว่าควรที่จะช่วยกันทำอะไร

ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำมาทำการทดลองที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อมาดูไอเดียกล้าคิดกล้าทำของน้องๆสภานักเรียนหรือที่นี่เรียกอีกอย่างว่าคณะกรรมการนักเรียนครั้งนี้เราได้ท้าให้คณะกรรมการนักเรียนลองเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่กล้าคิดกล้าทำอย่างสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายให้เห็นว่าคณะกรรมการนักเรียนนั้นไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นแล้วแต่งตั้งให้มีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวตอนนี้เราตามไปดูกันต่อค่ะว่าพวกเขาจะมีกระบวน

0: การและแนวทางการทำงานอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: เมื่อปีที่แล้วนะครับก็กรรมการนักเรียนรุ่นที่18ส่วนผมเป็นรุ่นที่19ก็จะมีโครงการก็คือสภานักเรียนก็จะให้ตัวแทนห้องแต่ละห้องเนี่ยมาคุยกันเกี่ยวกับปัญหาของโรงเรียนแล้วก็มาช่วยกันหาทางแก้ไขแต่ว่าโครงการนี้ก็ได้ถูกยกเลิกไปครับดังนั้นก็มีโครงการของคณะกรรมการนักเรียนชุดนี้นะครับก็ชื่อโครงการว่าความเป็นคืนความเป็นมหิดลนะครับความเป็นมหิดลเนี่ยเป็นเหมือนกับอนิยามครับเราจะเน้นไปที่การเรียนการสอนวิชาการจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมประเด็นสำคัญก็คือเหมือนรุ่นเนี้ยรุ่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะมันก็มีปัญหาใช่ปะแบบว่ายังไม่รู้จักกฎระเบียบยังไม่รู้ว่าโรงเรียนเราเป็นยังไงเราควรจะตั้งกล่องคำถามปะวางไว้ที่ไหน
2: ต้องเป็นที่ที่มีคนเยอะๆปะ
3: ก็เรื่องระเบียบวินัยน่าจะมีการสาธิตเกี่ยวกับการแต่งกายให้ถูกต้องถูกระเบียบหน้าแถว
1: เอาเป็นระเบียบที่ใช้อยู่ในหอพักแล้วก็ใช้ในโรงเรียนแยกเป็นสองส่วนแล้วกันแล้วก็ที่อยู่หอพักก็คือขึ้นหอก่อน4 ทุ่มแล้วก็อาบน้ำก่อน5 ทุ่ม
4: แล้วก็เข้าแถวอ่ะบางคนก็ยังเข้าแถวไม่ตรงคนไม่ตรงคอคนข้างหน้า
5: น้องม.4 อ่ะที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะพอเดินผ่านพวกผู้ปกครองอ่ะหรือแม้จะเดินผ่านอาจารย์ก็ตามอ่ะเขาไม่ไหว้กันอ่ะ
1: เอาเป็นแบบเป็นละครไหมละครเล็กๆตอนเช้าตอนเข้าแถวอ่ะแบบว่าเหลือเวลาอย่างเงี้ยก็ลองไปหาชุดการแสดงมาสักชุดแล้วกันแบบสอนการไหว้อย่างเงี้ย
6: โครงการเอ็มวิสแควร์ที่จัดไปเพิ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยในปีที่จะถึงนี้ก็คงเป็นรูปแบบเดิมก็คือมี2รอบรอบแรกก็เป็นการสอบข้อเขียนส่วนรอบ2ก็จะเป็นการใช้แบบ PowerPoint แทนแล้วเพราะว่ารู้สึกการแข่งขันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ในรอบที่2
7: โครงการพี่ชนงสวน.แล้วก็จะทำในลักษณะที่มันคล้ายๆกันกิจกรรมของเราก็จะมีทดสอบระดับความรู้พื้นฐานแล้วก็จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนทีนี้เนี่ยน้องเขาจะได้สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนวิชาสวน.วิชาอะไร
8: โรงเรียนเราก็มีกิจกรรมดนตรีในสวนเป็นครั้งคราวใช่ป่ะผมจะเปิดให้คนที่สนใจในการจะเล่นดนตรีครับมาลงชื่อเป็นวงไว้ทำตารางเวลาไว้อาจจะวงละ10 นาที15 นาทีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้มาจองเวลาที่ตัวเองจะเล่นไว
1: ้สรุปเลยความเป็นมหิดลก็อยากให้ทุกคนน่ะไม่ว่าใครก็ช่วยกันให้คอยดูแลรุ่นน้องด้วยส่วนการไหว้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็ทำเป็นละครส่วนเอวิสแควร์ก็ข้อสอบเนี่ยก็อยากให้ช่วยกันแล้วก็ปรับให้มันเหมาะสมด้วยส่วนพี่ช่วยน้องสอวนเนี่ยเราห้ามยึดตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะว่าเราควรจะฟังคำแนะนำของอาจารย์ก่อนเพราะว่าอาจารย์ท่านแต่ละท่านก็มีประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็อาบน้ำร้อนมาก่อนว่างั้นส่วนดนตรีในสวนมันต้องอาศัยความพร้อมหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้แสดงอย่างแรกเลย ก็คือไปคุยกับอาจารย์ก่อนว่าเราจะสามารถจัดได้ไหมเราจะทำยังไงให้การเล่นดนตรีเนี่ยอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได
0: ้ต่อไปน้องๆคณะกรรมการนักเรียนแต่ละฝ่ายก็เริ่มลงพื้นที่หาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต่างๆที่ได้นำเสนอในห้องประชุม
9: วันนี้ผมจะมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการดนตรีในสวนนะครับคือคิดกันได้ว่าน่าจะประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับ
10: ใช่ครับปลายเดือนมิถุนายนนี่ดีมากเลยเพราะว่าอย่างน้อยนักเรียนก็ได้เตรียมตัวที่จะเล่นนะครับแล้วก็มีเวลาทำหลายๆอย่างนะครับครูคิดว่าน่าจะเทอมนี้นะครับน่าจะมีประมาณ3ครั้งนะครับเดือนละครั้งโดยประมาณโดยที่ไม่ตรงกับการเรียนการสอนแล้วก็การสอบ
9: แนวเพลงที่จะเล่นนะครับอาจารย์
10: คือจริงๆแนวเพลงเนี่ยอยากจะให้เล่นได้ทุกแนวแต่ต้องยกเว้นไว้หนึ่งแนวคือแนวเพลงที่ไม่ปลุกเร้าอารมณ์มากเกินไปอยากให้เป็นแนวเพลงที่ฟังสบายนะครับแล้วก็เนื้อหาของเพลงนะครับจริงๆก็อยากจะให้เป็นเนื้อหาในทางในแง่บวก
9: มีความเห็นยังไงบ้างกับครั้งที่ผ่านๆมาแล้วต้องการให้มีอะไรพัฒนาบ้าง
11: อยากให้ปรับปรุงก็อาจจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมมันมีหลายครั้งที่บางทีการเล่นการแสดงเนี่ยต้องหยุดลงเพราะว่าเหมือนว่าหลุดไม่เข้าใจกัน
12: เรื่องการเตรียมตัวก่อนขึ้นแสดงก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างบางทีขึ้นไปกีตาร์ไม่ดัง
13: ควรจะเหมือนประกาศรับสมัครให้นักดนตรีทราบก่อนว่าจะมีวันไหนให้เร็วขึ้นจะได้มีเวลาเตรียมตัวเลือกเพลงหรือเวลาซ้อมมากขึ้นครับ
14: ก็คือน้องม.4ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับเหมือนกับว่าพอเขาเดินผ่านผู้ปกครองครับอาจารย์เหมือนกับเขายังไม่ยกมือไหว้กันเลยครับผมว่าอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราน่าจะสอนน้องเขาไว้ครับ
15: แล้วหนูตั้งใจทำยังไงกับโครงการนี
16: ้กะว่าจะเป็นแสดงละครแนะนำมันว่าเล็งเห็น

0: ให้น้องอ่ะตระหนักถึงการไหว้โดยการแสดงละครในตอนเช้าหน้าเสาธงครับ
1: น้องเข้ามาใหม่ทำโปรเจกต์เนี่ยครูเห็นด้วยนะคะแล้วก็นอกจากจะทำให้น้องแล้วเนี่ยครูว่าส่วนที่ดีอีกส่วนหนึ่งคือเมื่อเล่นหน้าเสาธงถูกไหมก็จะมีพี่ม .5 ม .6 รวมอยู่กันด้วยก็เป็นการเหมือนกับว่าตอกย้ำนะคะให้ทุกคนเข้าท่าเข้าท่า
2: การไหว้นี่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วะเฮ้ยมันหวาย
3: น้องๆคิดว่าตอนนี้หอพักของเราเป็นยังไงบ้าง
4: คิดว่าหอพักก็ดีอยู่แล้วค่ะแต่ก็ควรจะปรับปรุงบางอย่างให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกคิดว่าหอหญิงกับหอชายน่าจะมีกล่องรับความคิดเห็นอยู่บริเวณแต่ละชั้นหรือไม่ก็อาจจะประจำหอเผื่อว่าเพื่อนมีปัญหาอะไรจะได้เขียนใส่กระดาษแล้วก็เอามาใส่กล่องเวลากรรมการหอพักไปตรวจดูจะได้รู้ว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างแล้วก็แก้ไขให้ถูกจุด
5: อันนี้คือเราระดมความคิดจากเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวมาจัดกรุ๊ปว่าจะเป็นประเด็นไหนบ้างเราจะช่วยกันยังไงได้บ้าง
6: ก็สำหรับโครงการพี่ช่วยน้องสอนนะครับในกิจกรรมนี้เราก็พบเจอปัญหาในเรื่องที่ว่าตารางเวลาที่อาจจะค่อนข้างแน่นมากจนทำให้เราจะต้องเลื่อนการเรียนการสอนออกไป
5: ต้องรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าเวลาทำงานจริงๆไม่มีอะไรที่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ทั้งหมดนะดีมาก
7: ครับสำหรับฝ่ายวิชาการก็ยังมีอีกเรื่องนึงครับก็คือ MV Square นะครับการสอบรอบ2เห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยความสนุกสนานยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยคิดกันว่ารอบ2อาจจะทำเป็นการสอบแบบโชว์เป็น PowerPoint ครับแล้วก็ตอบเป็นข้อต่อข้อไป
5: พยายามให้มันมีสีสันนะแล้วก็เป็นปฏิบัติจริงมากขึ้น
8: เกี่ยวกับเรื่องของหอพักแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระเบียบวินัยต่างๆนะครับมันจะมีเรื่องของระเบียบวินัยบางข้อนะครับที่บางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมอยู่ในตอนนี้น้องก็เลยเสนอว่าบางทีเนี่ยเราต้องดูกฎของเราใหม่ว่ากฎบางข้อที่เราเคยมีอยู่มันอาจจะล้าสมัยไปแล้วหรือว่ากฎบางข้อที่มีอยู่เราต้องปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่านี้สามารถให้นักเรียนที่ไม่ใช่คณะกรรมการก็คือนักเรียนทั่วไปที่เป็นคนปฏิบัติตามกฎระเบียบเนี่ยครับสามารถเสนอกฎระเบียบออกมาได้ด้วย
5: ก็ให้ตรงกับนโยบายของอุดมการณ์เป้าหมายโรงเรียนซึ่งโรงเรียนก็ยินดีอยู่แล้วนะ
8: ครับผม
9: สำหรับเรื่องการไหว้นะครับอาจารย์ก็หลังจากที่พวกผมได้ทำการจัดแสดงไปครับน้องม.4เดี๋ยวนี้เขาก็รู้แล้วครับว่าวัฒนธรรมองค์กรเรามันมีอะไรบ้าง
10: จากที่ผมไปติดต่ออาจารย์ชยานันท์มานะครับก็คือได้ข้อสรุปแล้วว่าจะจัดขึ้นในวันพฤหัสที่30มิถุนายนครับ
5: ตามปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนใช่ไหม
10: ครับแล้วช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการรับสมัครวงดนตรีต่างๆครับซึ่งจะปิดรับสมัครเย็นนี้นะครับ
5: เราก็พยายามรักษาเวลาตามที่เราตกลงกันไว้นะจะได้ฝึกนักเรียนด้วยแล้วก็ดนตรีที่เล่นก็ต้องดูความเหมาะสมนะจริงๆมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนในห้องเรียนอยู่แล้วเนี่ยมาปฏิบัติจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาได้ทำอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทำเป็นกระบวนการที่ชัดเจนในชีวิตประจำวันซึ่งขณะนี้เขาได้ทดลองใช้สิ่งที่เขาเรียนแล้วก็มาใช้จริงในชีวิตประจำวันของเขาก็เป็นที่น่าดีใจแล้วก็เป็นการฝึกเรื่องของจิตสาธารณะเสียสละต่อส่วนรวม
11: ก็อย่างแรกเลยก็คือผมก็ได้ไประดมความคิดสอบถามเกี่ยวกับนักดนตรีว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างที่จะมาเล่นดนตรีโดยจัดกิจกรรมในชื่อดนตรีในสวนครับกิจกรรมนี้สามารถที่จะพัฒนาหรือว่าสามารถจัดขึ้นได้หรือเปล่า
12: จัดได้อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะนอกเวลาเรียนแล้วก็ไม่กระทบกับคนอื่นส่วนสถานที่นักเรียนก็เสนอมา
11: โครงการพี่ช่วยน้องสวน.นะครับก็ได้ไปสอบถามความคิดเห็นมาแล้วแล้วก็พบว่าจุดประสงค์ที่อยากจะจัดขึ้นเนี่ยเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิชาการสอนต้องเรียนในหลักสูตรสอวนซึ่งเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นมากขึ้นทําให้นักเรียนชั้นม.4หรือน้องๆที่เพิ่งเข้ามาครับยังปรับตัวในการเรียนไม่ได้ก็อยากจะจัดให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองเรียนทดลองสอบแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะหาว่าสอวนชนิดไหนหรือว่าสอวนภาคไหนที่เหมาะกับเรา
12: ก็เป็นโครงการที่ดี ดยเฉพาะนักเรียนม.4ที่เข้ามาแล้วเนี่ยยังจะต้องปรับตัวในเรื่องของการอยู่หอพักหรือว่าในเรื่องของการเรียนฉันก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันดูแลนะคะ
13: ก็เป็นภาพโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการอภิปรายกับผู้อำนวยการของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
14: โอเคครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนน้องเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเซลล์นะครับซึ่งการแบ่งเซลล์เนี่ยจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยมีโรคมะเร็งพบเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ต้องพยายามหาสารเคมีที่จะมาช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์มะเร็งนะครับ
15: ข้อดีคือทำให้คุณครูเนี่ยรู้ปัญหาของนักเรียน
16: ก็ดีนะครับจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นของในมุมมองครูกับมุมมองเด็ก
12: กิจกรรมทั้งหมดนั้นเนี่ยบางครั้งถ้าออกมาจากครูด้านเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจกันในเรื่องของวัตถุประสงค์ที่อยากจะทำนะคะแต่ถ้ามีการปรึกษาหารือแล้วก็แบ่งงานช่วยกันทำเนี่ยก็คิดว่าจะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ดี
9: ก็พอได้สำรวจลงลึกแล้วฮะมันก็เจอสิ่งไม่ดีหลายๆอย่างเลยก็บางทีมันก็ท้อแต่ว่าอันนั้นก็คือข้อดีเหมือนกันเพราะถ้าเราเจอปัญหาเนี่ยมันก็ช่วยให้พวกเราหาวิธีแก้ไขมันทำให้ปัญหามันหมดไป
15: ในบางกรณีที่เรามองว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราเนี่ยอาจจะติดขัดประสานงานไม่สะดวกแล้วก็ต้องไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเราเพื่อจะหาแนวทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้นๆและสำหรับปัญหานั้นๆซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละปัญหาค่ะ
13: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าคณะกรรมการนักเรียนไม่ใช่เพียงตำแหน่งเพื่อเป็นคำนำหน้าชื่อเท่านั้นเราควรให้ความสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลองแสดงความคิดเห็นแสดงมุมมองที่สร้างสรรค์ออกมาที่สำคัญคณะกรรมการก็ควรกล้าคิดกล้าทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างสร้างสรรค์เช่นกัน

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร

ด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นับหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาด

อาจเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ค่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องรองท่านเหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงมีทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึง เปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับ

แต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้ต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คลาสเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่ง

0: วันนี้ก็ดีใจนะคะเด็กๆที่มาวันนี้เขาก็สนใจขนมพอเห็นขนมก็ชมค่ะว่าสวยบางคนก็บอกว่าไม่น่าทานเลยน่าจะเก็บเอาไว้ดูก็ดีใจค่ะเขาสนใจที่จะเรียนรู้ด้วยนะคะแล้วก็ชื่นชมขนมแล้วก็สนใจที่จะทานแล้วก็บอกว่าอร่อยกว่าขนมอบกรอบที่เขาทานกันอยู่ด้วยค่ะในฐานะคนทำก็ภูมิใจนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเด็กเห็นคุณค่าไม่ใช่เห็นคุณค่าแต่ในตัวที่เรานั่งทำเขาเห็นคุณค่าของในเนื้อหาของขนมหน้าตาของขนมอยากให้เด็กๆเห็นขนมไทยแล้วช่วยกันทานช่วยกันซื้อนะคะขนมไทยจะได้อยู่ได้แล้วก็จะได้ทำให้เด็กๆรู้จักและรักวัฒนธรรมของไทยเราอะค่ะ
1: พี่ก็เคยแต่เห็นเนาะจ่ามงกุฎการที่เรามาเห็นวิธีทำจ่ามงกุฎเนี่ยซึ่งเราก็รู้มาว่ามันเป็นขนมที่ทำยากแล้วพอได้เห็นเขาทำเราก็รู้จริงว่ามันยากจริงๆแล้วไปด้วยก็ถือว่าเด็กๆ เนี่ยโชคดีได้มาเห็นเวลาที่เขาทำว่าแต่ก่อนเนี้ยก่อนจะทำขนมแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยเขาใช้ความประณีตมากมายอะค่ะแล้วก็คิดว่าน้องน่าจะจำไปนะว่าเวลาที่การพูดถึงขนมจ่ามงกุฎเนี่ยว่าเป็นขนมโบราณเนี่ยต้องใช้เวลาในการทำยากๆเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองพอเขาเห็นวิธีทำเนี่ยเวลาเขาจะกินแต่ละคำเนี่ยเขาจะไม่กินเข้าปากไปเลยทีเดียวไงคะเขาจะค่อยๆกินเหมือนกับที่เขารู้ว่าเวลาทำเนี่ยคนทำเขาค่อยๆทำนะคะเวลาจะกินก็คงจะเสียดายอะค่ะก็ค่อยๆกินทีละนิดทีละนิดไม่ใส่ปากเข้าไปทีเดียวแล้วเคี้ยวเหมือนขนมทั่วไปอะค่ะ

0: ันนี้บ้านของคุณลุงเองอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บ้านผมก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะฮะอันนี้ของบ้านลุงก็จำหน่ายนะครับปั้นที่กลุ่มนั้นแล้วก็มาจำหน่ายที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ปั้นเลยลูกไป
1: หลังจากที่เด็กๆได้รู้จักขั้นตอนการทำขนมจ่ามงกุฎกันแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะขาดไม่ได้สำหรับการมาเยี่ยมเยือนเกาะเกร็ดในครั้งนี้นั่นก็คือการได้ไปปั้นเครื่องปั้นดินเผาค่ะซึ่งตอนนี้เด็กๆ ก็อดใจรอไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ
0: นี่คุณลุงนองนะฮะลุงนิ้งนองเป็นช่างปั้นมาเกือบ30ปีแล้วเนี่ยมีความชำนาญทั้งเล็กทั้งใหญ่คุณลุงปั้นได้หมด
2: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ครับสมัยก่อนก็ใช้ดินในพื้นที่เกาะเกร็ดเนี่ยใช้มา200กว่าปีแต่ดินมันก็เริ่มหมดไปนะฮะสมัยก่อนทำโครงอ่างครกขนาดใหญ่ใช้ปริมาณดินมากมากอันนี้เราก็ต้องไปหาจากแหล่งอื่นที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติใกล้เคียงกับเราก็ได้ที่อำเภอสามโคกที่จังหวัดปทุมธานีเขาก็ล่องเรือมาส่งเราที่ตามโรงงานต่างๆในเกาะเกร็ดนะครับ
2: แล้วมันเกาะเกร็ดนี้มีโรงงานสักกี่โรงนะคะ
0: สมัยก่อนเฉพาะในหมู่หนึ่งหรือบ้านละเกตเนี่ยมีอยู่20กว่าโรงงานครับปัจจุบันเหลือแค่โรงงานเดียว
2: เหลือโรงงาน
0: ไทยยินยงหรือจะเรียกกันติดปากว่าโรงจำแจ่มส่วนที่นี่เป็นกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนนะฮะ
4: เด็กๆอยากลองทำไหม
5: อยาก
4: ให้คุณแม่ทำด้วยแล้วจะรู้ว่าเด็กๆ

เด็กๆจะมาปั้นดินเผาใช่ไหมคะแค่เห็นเตาเนี่ยก็ถามตลอดทางเลยว่าเมื่อไหร่หนูจะได้ปั้นพอเขาไม่ได้ปั้นจริงๆพี่อ้อมรู้สึกว่าหูอะไรอะเขาตื่นเต้นอะแล้วก็ได้ทำได้ดีกว่าที่พี่คิดอีกเพราะว่าจริงๆมันต้องมีทั้งสมาธิแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะคือได้ฝึกหลายอย่างนะคือต้องดูวิธีก่อนสังเกตการทำก่อนเขาทำอย่างนี้ดินต้องจับอย่างนี้วิธีขึ้นรูปทำอย่างนี้ทำยังไงให้มันนิ่งเพื่อที่ว่า

0: จะมีความเท่ากันซึ่งในระดับเขาเด็กๆเล็กๆเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งที่เห็นชัดจากตัวลูกสาวพี่เองนะคะว่าพอเขาทำได้ชิ้นหนึ่งพอทำออกมาสำเร็จก็อยากจะทำอีกเป็นการที่คิดว่าเป็นการสอนดีๆนี่เองว่าพอเราทำอะไรสักอย่างถ้าเราตั้งใจเราจะทำได้ดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแต่ต้องไม่ละความพยายามนะเพราะว่ามันยากอยู่ที่ยังทำไม่ได้เลยอะยังคิดว่าสนุกสำหรับเด็กแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้คุณแม่ว่ายากจริงๆมันไม่ยากหรอกถ้าหนูตั้งใจแล้วได้ทำบ่อยๆในการฝึกฝนนะพอทำอันที่2ก็ดีขึ้นอันที่3ก็ดีขึ้นนะคะ
1: หลังจากที่เด็กๆได้สนุกสนานกับการปั้นเครื่องปั้นดินเผากันมาแล้วนะคะเด็กๆก็ยังไม่หมดแรงที่จะลุยกันต่อค่ะดังนั้นเราจึงพาเด็กๆไปเรียนรู้กับอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสนสนุกนั่นก็คือกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำไปพร้อมๆกับครอบครัวในการทำผ้าบาติกแสนสวยค่ะ
2: เด็กๆคะอยากจะเรียนทำผ้าบาติกใช่ไหม
3: ครับ
2: อ๋อเราก็ต้องมีคุณครูวันนี้ก็เลยเชิญคุณป้าลัดดามาสอนเด็กๆกันเด็กๆสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: มีคำถามค่ะว่าบนเกาะเกร็ดเนี่ยมีชาวมอญแต่ว่าคุณป้าลัดดาเนี่ยแต่งตัวเหมือนชาวมุสลิมแสดงว่าบนเกาะแห่งนี้มีหลายเชื้อชาติเหรอคะ
3: ค
2: ่
3: ะมีไทยมอญไทยพุทธไทยมุสลิมด้วยค่ะ
2: อืมค่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าบนเกาะนี้อยู่กันต้องมีความเข้าใจมีความสามัคคีกันเนาะแล้วก็แตกต่างแต่ไม่แตกแยกเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเนา
3: ะ
2: แล้ววันนี้คุณป้าลัดดาจะมาให้เด็กๆได้มีโอกาสทำผ้าบาติก
3: ทำผ้าบาติกค่ะคือเราเขียนเทียนผ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะลงสีได้เลยค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะพร้อมไหมเด็กๆ
3: พร้อมค่ะ
2: ให้คุณป้าทำให้ดูตัวอย่างสักนิดนึงไหม
3: ค
2: ่ะป้าลองลงสีให้ดูนิดนึงได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: สีที่ใช้นี่เป็นสีอะไรคะ
5: สีนี้จะเป็นสีสำหรับทำผ้าบาติกค่ะจะเป็นสีผงผสมกับน้ำอุ่นค่ะก็การทำผ้าบาติกก็จะมีการลงสีอ่อนแก่ถ้าต้องการตรงไหนให้อ่อนแล้วก็ลงน้ำไว้นิดนึง
2: มันก็จะเปียกเลยนะคะ
5: ค่ะจะเปียกแค่นิดเดียวแล้วก็ต้องการสีฟ้าก็ลงตรงนี้ไว้ค่ะสีก็จะวิ่งไปเรื่อยค
2: ่
5: ะ
2: ค่ะเด็กๆมีคำถามไหมไม่มีพร้อมแล้วงั้นคุณแม่ทำด้วยได้ไหมให้คุณแม่มาช่วยเนาะอ่ะแต่เอานั่งเลยมาเชิญค่ะเชิญเลยนะคะคุณแม่ถ้าสนใจอยากช่วยคุณลูก

0: ป็นไงคะคุณครู
1: ก็
0: แต่ละคน
1: สวยค่ะสวยทุกผืนเลยค่ะก็คือการทำผ้าบาติกนี่คือการทำสมาธิด้วยจากคนที่อารมณ์ร้อนจะเยือกเย็นลงค่ะถ้าก่อนนั้นก็เป็นคนร้อนแบบว่าทำอย่างนี้ก็จะเย็นลงจะใช้สมาธิขึ้นมากขึ้นการทำงานศิลปะถ้าเราสมาธิหมดแล้วต้องเลิกนะจะทำไปเขียนเทียนเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเลิกต้องใช้สมาธิก่อน
0: จ่อยออกมา
1: ก็สวยทุกคนเลยนะคะใช้ได้ใช้ได
0: ้สำหรับการทำครั้งแรกเน
1: า
0: ะ
1: ก็การทำผ้าบาติกคือจะยากตอนเขียนเทียนเขียนเทียนนี่คือหัวใจของการทำผ้าบาติก
2: ต้องเขียนร้อนใช่ไหมแล้วก็ต้องม
1: ี
2: ต
1: ั
2: ว
1: ค่ะจันติ้งไปดูก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขียนให้ดู
0: อ๋อไปดูไปดู
1: เขียนให้ดู
0: เชิญเลยค่ะ
1: เทียนนี่ก็คือจะเป็นเทียนสำหรับทำผ้าบาติกตรงนะไม่ใช่เทียนทั่วไปเราเขียนตามลายที่เราวาดเอาไว้ไม่ต้องออกนอกนิดหน่อยก็เป็นอะไรตาม
0: ยากไอ้ตรงการบังคับนี่แหละเนา
1: ะต้องไวด้วยค่ะ เพราะว่าเทียนจะไหลออกมาตลอด
0: พี่ป้าทำมากี่ปีแล้วคะ
1: 15ปี
0: แล้วอ๋อก็คือที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ค่ะ
0: อ๋อป้าก็สอนเหมือนเป็นคุณครูไปด้วย
1: ค่ะ
0: มีเด็กนักเรียนจากที่ไหนมาเรียนบ้างอะคะ
1: ส่วนมากเป็นนักศึกษาทำกิจกรรมส่งอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็มีนักเรียนนานาชาติโรงเรียนไหนที่ก็มาเรียน
0: อ๋อเด็กนานาชาติโอ้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ตาต้องเปลี่ยนจันติ้งเพราะจันติ้งอันนี้ใหญ่ต้องอันเล็ก
0: คุณแม่เอ็นจอยกับลูก
1: นะคะมีหลายไซส์ค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณแม่
1: ไปถวายทุกการ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ันนี้จำได้เลยเหลือ8%ค่ะที่น้องเห็นมา
1: ต้องเอาเทียนแบ่งไปมา
2: เทียนก็จะเป็นเทียนสำหรับทำผ้าบาติกโดยตรงเลยจะเป็นก้อนๆค่ะ
1: แล้วก็เอาไปต้ม
2: ใช่ค่ะรอตลอดเวลาร
3: ายการหลังจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมที่เรียนรู้ไปด้วยสนุกสนานไปด้วยบนเกาะเกร็ดแห่งนี้มาทั้งวันแล้วนะคะแต่มากกว่าความสนุกสนานสิ่งที่เด็กๆได้รับมาในครั้งนี้ก็คือการที่เด็กๆได้รับความรู้ผ่านทางการสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ที่ควรจะรักษาเอาไว้ของเกาะเกร็ดแห่งนี้ค่ะและหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะเกร็ดแห่งนี้เราก็ได้ให้เด็กๆสร้างสรรค์บทสรุปผ่านทางเสียงเพลงค่ะซึ่งบทเพลงที่เรานำมาใช้ก็คือทำนองเพลงช้างช้างช้างและให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ความคิดและบทสรุปผ่านเสียง

0: ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะแม่อยากรู้จังเด็กๆวันนี้เหนื่อยไหม
1: เหนื่อยค่ะ
0: แล้วสนุกหรือเปล่า
1: สนุกค่ะ
0: เย้ถ้างั้นวันหลังก็ไปเที่ยวด้วยกันใหม่เนาะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ทุกท่านมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเด็กๆด้วยนะลูกเอาล่ะแล้วงั้นเราก็ลารายการกันไปเลยดีกว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายบอกมือบ๊ายบายกัน

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
6: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำผลประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
7: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
5: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่มาลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
5: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือ
8: ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกัน เราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้

ใช่ดังนั้นตัวเลขนัยสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.020 จำนวนเลขนัยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบ
การรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของ

เวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เรากันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้ วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่น้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้แล้วเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการมันก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและ

แก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
4: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
4: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
4: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
4: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
4: ได้ครับ
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
8: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
4: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: That's an excellent example of how a very bright student in physics and science, or any bright student in a specific subject, but the English skill is just not the same level. And that's how we as teachers can come in and help them. That this a skill in English language, excuse me, as I was making a mistake saying that, but being strong in speaking and communicating is a way to be more competitive, or if not just competitive, but to succeed, right? Because then you can share your knowledge with other cultures and other countries, and they can benefit from your knowledge too. So not just benefiting Thailand, but other countries within ASEAN. All right, thank you for that example.
1: ค่ะสำหรับquotation นะคะที่ว่าประเทศไทยนี่น่าจะมีได้เปรียบประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินและหนองคายก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือกรุงเทพเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอันดับที่หนึ่งเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากจะมานะคะแล้วก็เราก็ยังมีข้อดีในเรื่องอาหารนะคะสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็ประชาชนของเรานะคะคนไทยซึ่งยิ้มง่ายนะคะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราควรจะส่งเสริมนะคะวัฒนธรรมเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยได้รู้จักเราให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าทางท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าแต่ก็มีพื้นที่บางแห่งในประเทศไทยซึ่งยากจนนะคะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งท่านอาจารย์เชก็ตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วประชาคมอาเซียนจะช่วยนะคะพวกเรานะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะยากจนนะคะหรือว่าห่างไกลได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งซึ่งเราจะ อภิปรายกันต่อได้อีกนะคะ อีกอันนึงนะคะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงก็คือว่าแม้ว่าเราจะมีคนเก่งคนไทยเก่งมากมายทั้งเด็กนะคะที่ไปได้รางวัลเหรียญทองนะคะแข่งขันต่อปัญหาฟิสิกส์แต่ว่าอุปสรรคนะคะของเด็กหรือว่าของคนไทยโดยทั่วไปก็คือเรื่องภาษาอังกฤษนะคะไม่สามารถที่สื่อสารได้เพราะฉะนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ควรจะส่งเสริมนะคะการที่จะทำให้พวกเรานะคะทั้งนักเรียนทั้งประชาชนเนี่ยได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อให้เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะประชาคมอาเซียนซึ่งก็นี่ก็เป็นจุดประสงค์ของการจัดการสัมมนาการอบรมในครั้งนี้ของเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้ท่านอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่สอนภาษาอังกฤษได้รับทราบนะคะปัญหานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในการที่จะไปส่งเสริมให้นักเรียนของท่านนะคะได้ก้าวหน้าพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
0: Thank you. Now, just a little extra. This quotation activity is an excellent way or a type of activity that you can also do with your students. Not these quotes, but any quote. This is already activating your critical thinking skill, right? Reading something and applying it with what you know, trying to evaluate and interpret a quotation and some ideas. Just a little something I wanted to share. Something I do with my students also. Have a quotation, think about it, and respond. So let's move on with these five C's. We have a foundation now. We warmed up our brains with ASEAN community. And if we could go to the next slide, it's not letting. Could we have the next slide, please? And the next slide introduces us to the five C's. Here we go. Thank you. And here we are, communication, critical thinking, creative thinking, culture, and collaboration. And this is an adaptation of the P21 project, or Partnership for 21st Century Skills in the United States. And we're just adapting that for ASEAN community and for our students. So let's go with the first one of critical thinking. We practiced that a little bit. We applied it with a quotation. So share your thoughts. Just quickly think about this, and any site, just chime in and share. Turn on your mic and say, yes, I want to share my idea. Why is this skill more valuable today than ever before? So again, thinking about our students, ourselves. Think about it for a moment, and any site, just respond. Oh yes, we have Huahin, we have Andy, who wants to share something.
2: Okay, good morning. I just want to say something about connecting the workplace and the classroom, if I can. And in a workplace, when communication is taking place in the workplace, there's a purpose to it. You're trying to accomplish something. It's usually task-based. There's something that you're trying to get done, some type of job, usually, that you're trying to get done. And that's really what should be happening in the classroom as well. I think that classroom communication should be authentic and often task-based, but sometimes teachers forget about that, and they forget that the communication that's happening in the classroom really should look like and model from the communication that happens in the workplace. So I think a good example for classroom teachers to look to is workplace communication. If we can look at an office space, for example, and find out the type of communicative needs that they have in the office, we can take some of that into the classroom and use that as a model for the type of communication that goes on in the classroom. Thank you.
0: Thank you. Yes, very insightful, because the classroom should be that kind of that experimental pot, maybe you could say, where students can make mistakes and learn and practice and learn and practice, and trying to practice what actually happens in the real world, right? Make it authentic. Show videos. Have some scripts, or have students write scripts based on what they learn from watching or listening to certain workplace communication, as Andy was mentioning, right? What actually happens in an office? What do they talk about, right? And many different workplace situations, because we don't have a script wherever we go, right? I always try to tell my students that, let go of your script. Life doesn't happen like that. The script should just come from here, right? So getting our students used to that, the realness of what happens outside the classroom. Thank you. Would anyone else like to share? Yes, over here.
3: Just hello again, because I just want to add about the experience in class, because right now want to tell you that I come from the Bangkok Metropolitan Administration of the school. Mm-hmm. So it's something is that like we cannot choose the student to study in the class. It's about like 45 up. Maybe 40 at least. Mm. So in different knowledge and everything, we have to take care of them all. Even though I have the plan that let them to learn how to like transportation, because my school close to Don Mueang Airport. Mm-hmm. And then I want to let them learn to destination, arrival, the plane leaving, taking off, all those things. But how, no more teachers to take care of them for like 45 class in one time, 45 student in one time. And anyway, for the fluency in, fluency in using English in other place, they're not ready enough to learn. And then they're just having fun when they go out. But anyway, we can just like to make a role play for them, just like, okay, to be, sometime I have to change from my teacher to be a McDonald's self, to just teach them for food and drink lessons. Right. Let them know how to ask how much, how many, what would you like to eat, what would you like to have, like that. But just to like role play. Let them speak out and enhance them, encourage them to speak and use English in class. Just like a teacher in Hua Hin said that, just like copy from that place in classroom,
0: right,
3: and help the student to use English.
0: Right.
3: That may be the good way to help them to speak English,
0: yes,
3: though. Thank you.
0: Thank you. Yes, excellent. English for specific purposes, right? Where we have certain lines or vocabulary and dialogue that our students know or should know and should practice when it for certain situations. And yes, it's good to be armed, right, for with many different expressions, especially like, oh, how much, would you like any more, or et cetera, et cetera. Even in learning other languages, we have to know basic expressions. But also having that and then going from there, so the student doesn't have to hold on to that anymore, right, like letting go. So with a lot of practice and a lot of exposure also to many different ways we can express how much is that, or express I would like this, or is there anything else you would like, right? Because there are many different ways to express that sentence, for example. So also just that exposure, the input flooding, right, of many different expressions that we can learn in English.
1: ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะก็ท่านอาจารย์ทั้งที่หัวหินและกรุงเทพนะคะก็บอกว่าการที่เราจะเชื่อมโยงนะคะคลาสรูมเข้ากับชีวิตจริงเนี่ยนะคะก็ทำได้หลายๆอย่างนะคะอาจารย์แอนดี้นะคะก็บอกว่าอย่างเช่นว่าทำกิจกรรมให้นักเรียนทำกิจกรรมเป็นอาสาเป็น task based นะคะซึ่งแล้วก็ท่านอาจารย์ทางกรุงเทพก็บอกว่าก็อาจจะเป็น role play นะคะซึ่งก็ใช้สถานการณ์ทั้งอย่างเช่นจากสถานที่ทำงานนะคะหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันเวลาเราไปซื้อMcDonald's หรืออะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะก็ทำให้นักเรียนนี้มีแรงจูงใจแล้วก็มีความสนุกด้วยนะคะก็จะได้ฝึกภาษานะคะถ้าอาจารย์เชย์บอกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการทำโรลเพลย์การทำชาร์กสเปซโปรเจกต์ต่างๆนี่นะคะก็ต้องฝึกเยอะๆนะคะเพราะว่าสคริปต์อาจจะเขียนได้ในห้องเรียนแต่ว่านักเรียนก็ต้องอาศัยการฝึกเยอะๆเพราะว่าในชีวิตจริงไม่มีสคริปต์นะคะนักเรียนก็จะต้องคิดเองให้ได้นะคะต้องใช้ภาษาให้ได้ค่ะ
0: Thank you. And so here are some characteristics of the communication skill for the five C's. And we are familiar with all of these: persuading, informing, entertaining, motivating others, listening, but listening effectively, articulating our thoughts as clearly as possible so we can expressexactly what it is what we want to say. Involves a lot of different types of media in our classrooms, because as we know, we're exposed to many different media, and also different cultures with that as well. So

0: this can be applied in our classrooms and into the larger society and the ASEAN community and across the globe. So think about the role of creativity. Any site can respond.
1: ค่ะคำถามนี้นะคะท่านจันเชก็ถามว่าเราจะทำให้เกิด creativity นะคะความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ยังไงนะคะในห้องเรียนนะคะโดยนักเรียนแล้วก็จะเชื่อมโยงกับสังคมภายนอกได้อย่างไรนะคะค่ะ

0: Ingredients to succeed. Take failure or crisis as an opportunity to learn and to grow.
1: สำหรับ creative thinking นะคะท่านอาจารย์ก็แนะนำนะคะเป็นตัวอย่างมากมายเลยนะคะทั้งการที่ให้นักเรียนเนี่ยได้พบตัวอย่างมากๆนะคะสถานการณ์นะคะอาจารย์แนะนำเขามากๆเพื่อที่ให้ข้อมูลนักเรียนมากๆแล้วเสร็จแล้วนักจะคิดได้เองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้นะคะจากตัวอย่างที่ได้แล้วก็มีตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่อาจารย์แนะนำอย่างเช่นการสอนเรื่องอาหารนะคะอาหารชาติต่างๆซึ่งก็แน่นอนว่าก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะการสอนผ่านเพลงนะคะหรือว่าการสอนให้นักเรียนรู้จักที่จะคิดสร้างสรรค์นะคะทำอะไรใหม่ๆผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆนะคะจากท้องถิ่นที่ตนเองมีอยู่นะคะแล้วก็อาจารย์เชก็ได้สรุปนะคะ creative thinking นะคะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการที่จะปรับนะคะข้อมูลนะคะหรือความคิดที่เราได้มาแล้วก็นำไปสู่การสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะ take risk นะคะคือยอมที่จะเสี่ยงนะคะทำผิดลองผิดลองถูกนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ต้องเปิดต่อต้องยอมรับนะคะในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการที่จะอาจจะต้องทำอะไรผิดบ้างนะคะแล้วก็ลองคิดไปในแนวทางใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่างที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องยอมรับว่าความล้มเหลวนะคะก็เป็นบทเรียนนะคะเราเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกนะคะความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าจะกระตุ้นเราให้เราลองใหม่แล้วก็ได้เรียนรู้ค่ะ
0: Thank you And now we have arrived at those last two C's that are going to be the foundationof this DVC series. Culture and collaboration. We've talked a lot about many different cultures and not so much about the collaboration between and among our students and within the ASEAN community. So, two questions first before we move on. How are these two C's ingredients to success in today's global village? So first thinking aboutthe combination of culture and collaboration. And of the five C's, why should these be considered as the core foundations? Why these two and not the other three in particular for the AEC? Why are these two core for the AEC?
1: ค่ะคำถามที่สำคัญของท่านอาจารย์เชนะคะก็คือว่าทำไม culture กับ collaboration นะคะวัฒนธรรมนะคะและความร่วมมือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับนักเรียนของเรานะคะในการที่จะเข้าเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครู

0: พื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตรงนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาที

ตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ไตเนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ Sx เท่ากับ Uxt ครับซึ่ง Sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ Ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก่อไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมงองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาที